0: เอาเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้เพื่อที่จะเพิ่มกำไรแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายท่ามกลางแรงกดดันจากกฎระเบียบภาครัฐแล้วก็การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ล่าช้ากว่ากำหนดค่ะโดยบริษัทตั้งเป้าที่จะลดต้นทุนให้ได้500ล้านปอนด์ภายในปี2570แล้วก็ขยับเป้าหมายเป็น600ล้านปอนด์ต่อปีภายในปี2571ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมา 8:00 นเจอกันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำและจะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: มา
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีกรกฎาคมครับพี่อ้อยครับ
2: ครับเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะ1กรกฎาคมค่ะแล้ววันนี้วันพุธค่ะ
1: แล้วเราก็เริ่มต้นวันด้วยการคุยกันหลังไมค์แบบที่ผมมักจะพูดเป็นประจำว่า ทำไมเวลาผ่านไปเร็วแบบนี้ล่ะพ
2: ี่
1: อ้อยพูดนะ
2: ใช่ๆ
1: 6เดือนผ่านไปเราสู่เดือนที่7แล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วเร็วหนักขึ้นไปค่ะเพราะเมื่อวานนี้เพิ่งจะเสร็จรายการตอน 4:00 นแล้วพอผ่านไปหึมาตึกอีกแล้วค่ะจอดรถที่เดิมด้วยทำเป็นคนชอบทำอะไรเดิมๆมาก
1: ๆเมื่อวานผมเข้าออกตึกนี้3รอบ
2: พี่เห็นเมื่อตอนที่พี่นั่งจัดรายการไปแล้วก็เมาอยู่มีคนถามว่าพี่เมากับใครล่ะคะอ๋ออ่านพูดนะค่ะ
1: ถูกต้องผมแบบผมขับรถไปขับรถมาขับรถไปขับรถมาอยู่เงี้ยแล้วก็ถามว่าแล้วทำไมไม่อยู่เลยไม่ได้เพราะวิ่งออกไปทำงานแล้วก็กลับมาวิ่งไปทำงานแล้วก็กลับมาวิ่งไปทำงานแล้วกลับมาแล้วผมว่าอะไร
2: นี่แหละเวลาของพวกเราเดินเร็วมากแป๊บหนึ่งที่รู้ตัวก็คือผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะครึ่งปีแรกของทุกคนคะ
1: อืมแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ครึ่งปีหลังด้วยนะฮะ
2: ใช่แล้ว
1: ครับมีอะไรคืบหน้าไหมฮะมีอะไรมีคดีอะไรที่จบไหมฮะ
2: มีอะไรคืบหลังไหมคะคืบหน้าไม่ค่อย
1: มีแล้วมีเรื่องอะไรพัฒนาบ้างไหมฮะมันก็ดูร้ายไปเนอะถ้าพูดแบบนี้
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ผมไม่ได้บอกไม่มีผมถามไงอะไรที่มันแมทเทอร์ใช่ไหมอะไรที่มันแมทเทอร์แล้วเปลี่ยนบ้างไหม
2: หรือมีอะไรที่มันได้รับคำตอบไหมจากการที่เราถามอะไรเยอะแยะมากมาย
1: ครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆมันมีแหละมันคงมีบ้างเพียงแต่มันอาจจะรู้สึกว่ามันมีข่าวไม่ค่อยดีมาเติมอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก่อนอื่นวันนี้น้ำมันลงแต่ลงเฉพาะพรีเมียมแก๊สโซฮอลและพรีเมียมดีเซลลงอีก5บาทต่อลิตร
2: โอ้โหลงน่าตกใจ
1: ตานอื่นคงเดิม
2: ที่คงเดิมเนี่ยหลายคนคาดหวังว่าแล้วน้ำมันปกติที่ไม่พรีเมียมน่าจะลงเพราะว่าเขามีการเก็บเข้าสู่กองทุนน้ำมันลดลงแล้วจริงๆมันก็เหมือนกับชักกระเยาะกันอยู่ไงถ้าเข้ากองทุนน้ำมันเยอะน้ำมันก็ลงยากไงตอนนี้ใจเย็นๆแต่ตอนนี้พอเขาบอกว่าเก็บเข้าสู่กองทุนน้ำมันน้อยลงแล้วนะน้ำมันมันก็น่าจะขึ้นนะ
1: คร
2: ับ ไอ้น้ำมันน่าจะลงนะแต่ยังไม่ลงตอนนี้นะคะ
1: ครับเรื่องที่พัฒนาแล้วมีความชัดเจนก็คือนี่คุณผู้ฟังส่งมานะเอากลับไปหน้าไปกินหน่อยครับปูขา
2: ค่ะ
1: เรื่องที่พัฒนาคือรถไฟเชื่อม3สนามบินได้ข้อสรุปแล้ว
2: ค่ะว่า
1: และความชัดเจนของเราคือเราเสียเวลาเปล่าๆไป8ปี
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างน่าประหลาด
2: ที่สุด
1: จริงเมื่อวานไหนคุยกับพี่อ้อยพูดคำนี้ป่าว
2: ใช่ๆตอนที่เรามันคุยกันอยู่ตรงนี้ไงตอน
1: ใช่ไหมอ๋อใช่โอเคเตียนพูดว่าอ้าว
2: แล้ว
1: เราใช้เวลาอะไรไปทั้ง8ปีกับสิ่งนี
2: ้
1: เพียงเพื่อที่จะสรุปว่า
2: ไม่ทำละ
1: ไม่คุ้มนะไม่ทำละ
2: อ
1: ้าวก็ถ้าไม่ทำทำไมไม่บอกมาก่อนหน้านี้
2: ค่ะ
1: เพื่อมีคนอยากทำไง
2: ถูกแล้ว8ปีอ่ะ
1: 8ปีนั่งอยู่เฉยๆทำไมว่าไม่คุ้ม
2: ใช่ทุกอย่างมันเคลื่อนตัวจะตายเศรษฐกิจทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนตัว
1: แล้วบางเรื่องนะพี่อ้อยไม่คุ้มก็ต้องทำ
2: ใช่รถไฟ3สนามบินในการเชื่อมกันค่ะ
1: อย่างคุณทำรถไฟเพิ่มคุณตัดถนนคุณอะไรมันต้องคุ้มหรอมันไม่ได้คิดว่าคุ้มไม่คุ้มนะมันต้องทำสาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นเรื่องที่ต้องทำ
2: ค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงไปทำนะยังไม่รู้เรื่องคุ้มไม่คุ้มนะแต่การเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นแน่นอน
1: ใช่บางเรื่องมันเห็นเลยว่ามันต้องทำ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละนะครับก็ผมว่าข่าวใหญ่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่เราตามกันอยู่นะครับกับเรื่องของ
2: แอร์สาว
1: แอร์การบินไทยนั่นแหละหนึ่งคนนะฮะที่บอกว่าคนยาเสพติดกันไปนะครับในกระเป๋าผ้านะครับรายละเอียดมันก็ยังกึมกึมกันอยู่นิดนิดหน่อย
2: แต่ตอนนี
1: ้แต่ก็มีความชัดเจนในหลายๆด้านขึ้น
2: ใช่ใช่
1: เขาก็ตามไปดูกันว่าเอ๊ะกระเป๋ามันมายังไงตอนมาส่งเนี่ยรู้ไหมเพื่อที่จะผมคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวอันหนึ่งผมว่าคำถามอันหนึ่งก็คือที่อยู่ในใจนะฮะตกลงผู้หญิงคนนี้รู้หรือเปล่าว่าเขาขนอะไรเข้าไป
2: แต่เท่าที่ดูจากหลักฐานทั่วๆนะไม่รู้นะตอนนี้พี่อ้อยนะเกียร์ใจไปทางเป
1: ็
2: นเหย
1: ื่
2: อ ใช่ค่ะเพราะว่า
1: ผมเขารู้สึกงั้น
2: ใช่จ้ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวที่มันเป็นเฟกนิวเต็มไปหมดเลยเช่นเขาเป็นมิสแกรนก่อนหรืออะไรก็ตามทีแล้วก็บอกว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่1กิโลนะทั้งหมดคือ9กิโลไม่ใช่นะคะ9กิโลคือกระเป๋าทั้งใบคือน้ำหนักของเราเวลาที่ยกไปอ่ะแล้วที่สุดแล้วอ่ะตอนนี้มันมีถุง1ใบที่มีในนั้นชัดเจนแน่นอนที่เป็นเฮโรอีนก็คือมี9ขีดและภาพที่เห็นเท่าที่ถ้าเกิดบังเอิญเขาเป็นเหยื่อจริงๆอ่ะเท่าที่จะรู้สึกได้ว่าเขาไม่ได้สมรู้ร่วมคิดเพราะว่ามันมีกล่องพัสดุมีไรเดอร์มาส่งแล้วในกล่องนั้นแหละค่ะที่มีถุงทั้งหมด12ใบคือถุงโอท็อปรูปช้างซึ่งแฟนเองก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเรื่องหิ้วของเนี่ยเขารับหิ้วของอยู่แล้ว
1: ใช่แต่ที่จริงเหมือนเขาพยายามปฏิเสธเรานิดนึงเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรอ่ะขอเปิดดูอย่างเงี้ย
2: ซึ่ง
1: เขาก็ปฏิเสธว่าเหมือน Facebook อันเนี้ยที่แบบว่า Facebook ของคนชื่อ Rose เนี่ยนะครับตัวเขาดูแล้วเขารู้สึกเหมือนกันว่าไม่มีความผิดปกตินิดหน่อยมันมีความเหมือนเป็นเพจอวตารนิด
2: ๆ
1: แล้วเขาบอกว่าไม่รับหิ้วจากเพจอวตารนะสมมติว่ามีคนมาฝากอะไรให้ทำอะไรสักอย่างนึงหรือเอาง่ายๆจะซื้อของหรืออะไรบางทีผมยังดูเลยว่าเอาง่ายๆสมมติมีคนมาด่าเราอ่ะพี่อ๋อ
2: ค่ะค่ะ
1: ผมยังกดเข้าไปดูเลยว่าคนคนนี้มีตัวตนหรือเปล่
2: าและหน้าตาเป็นอย่างไร
1: ใช่แล้วบางทีเราเอาฉันคุยกับอากาศสธาอยู่ว่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วบางทีพอเขาด่าเราเสร็จปุ๊บก็อาจจะกดปิดเพจไปเลยก็ได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีแบบนั้นเยอะแยะ
2: ใช่ใช่
1: นะฮะอันนี้เขาก็คงทำการตรวจเช็คปัจจุบันแล้วเขาก็ตอบไปบอกว่าไม่รับหิ้วจากเพจอวตารตรงนั้นก็บอกว่าเปิดดูของได้เลยพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอกระเป๋าผ้าแบบนี้12ใบก็บอกว่าเช็คได้เลยปรากฏว่าใน12ใบอ่ะในข่าวนะฮะของอันที่อันคือมันมีสิ่งนี้ซ่อนอยู่คือมันไม่ได้เอามาใส่เป็นก้อนๆแล้วเอาเทปมาพันๆแล้วใส่ถุงมาให้นะฮะคือเขาซ่อนอยู่ในผ้า
2: ที่มันเป็นผ้าซับ
1: เหมือนเขากรีดผ้าแล้วซ่อนไว
2: ้
1: แล้วเย็บปิดและจาก12ถุงมีอยู่แค่กระเป๋า2ใบเท่านั้นที่มีที่เหลือไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าตรวจคร่าวๆมันก็จะดูว่าเฮ้ยก็แค่ส่งถุงโอท็อปวะ
2: ก็ส่งถุงโอท็อปไปให้ทางนู้นนี่นาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางออสเตรเลียเองเนี่ยคือพี่ก็เป็นเรื่องน่าตกใจนะตอนนี้ประเทศปลายทางที่มีการขนยาเสพติดไปเยอะที่สุดคือออสเตรเลียแล้วไทยส่งไปอ่ะมันไม่ใช่แค่คดีของน้องนี้เป็นคดีแรกนะคะมีคดีเกิดขึ้นมากมายเป็น10คดีที่เกิดขึ้นคล้ายๆลักษณะแบบนี้มีทั้งส่งไปพัสดุเฉยๆมีทั้งส่งกับการที่แบบมีคนหิ้วเข้าไปแล้วก็ตอนนี้ทั้งหมดคือยังไม่สามารถให้ประกันตัวได้แต่ว่าทางไทยเองก็จำเป็นจะต้องหาข้อมูลนี้ว่าแล้วถ้าเกิดว่าถ้าบังเอิญก่อนนะน้องไม่ได้เป็นคนที่สมรู้ร่วมคิดก็ต้องหาต้นทางให้ได้ว่าแล้วการส่งอ่ะส่งมาจากไหน เพราะเมื่อวานนี้ไรเดอร์เข้ามาแล้วนะคะคือไรเดอร์ที่ไปส่งเนี่ยมีภาพในกล้องวงจรปิดคือส่งพัสดุอันเนี้ยไว้ที่ใต้คอนโด
1: ก็คือตอนมา น้องผู้หญิงที่เป็นแอร์ไม่อยู
2: ่ใช่
1: ก็เลยวางไว้ที่คอนโดซึ่งเป็นมาตรฐานตามปกติ
2: ใช่
1: หลังจากนั้นก็ดูจากภาพกล้องวงจรปิดพอน้องผู้หญิงเขากลับมาเขาก็มารับของ
2: ค่ะ
1: มันก็เป็นปกติทุกอย่างเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เคลื่อนตัวไปเบื้องต้นแบบนี้ส่วนที่เมื่อสักครู่พูดเนี่ยนะฮะในเฉพาะ6เดือนที่ผ่านมา มีแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้ว6คดีโดยคนไทยขนยาเสพติดเข้าออสเตรเลียเกิดขึ้นที่ซิดนีย์4ครั้งจับไป81กิโลพี่อ้อยเมลเบิร์น1ครั้ง1กิโลแล้วก็เพิร์ธอีก1ครั้ง50กรัมนะครับรวมทั้งหมดก็คือ 82.5 กิโลเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่เสื่อมเสียมากเพราะฉะนั้นคุณอย่าแปลกใจนะฮะว่าทำไมพาสปอร์ตเราถึงไม่มีศักดิ์ศรีหรือทำไมพาสปอร์ตเราถึงขอวีซ่าแล้วถูกปฏิเสธแบบบางครั้งไม่มีเหตุผล
2: ใช่ค่ะ
1: เขารู้สึกว่าเขาไม่จะไปต้องเสี่ยงกับพาสปอร์ตประเทศนี้ก็ได
2: ้
1: เพราะเรามีเพื่อนร่วมชาติแบบนี
2: ้ค่ะนะแล้วมีแบบเนี้ยไม่ใช่แค่เกิดขึ้นที่ออสเตรเลียอย่างเดียวเมื่อวานที่เพื่อนเห็นข่าวรู้สึกจะมีผู้หญิงไทยไปคล้ายๆค้าประเวณีแต่ผิดกฎหมายที่ฮ่องกงก็ถือพาสปอร์ตไทยอย่างนี้ไงเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศก็เลยเริ่มมีความรู้สึกว่าฮันแน่ทั้งหมดคือแบบนี้คือแบบนี้คือแบบนี้นะและใดๆก็ตามเขาก็ตามไปสืบถึงคุณแม่เพราะอย่างที่รู้ค่ะว่าทางตำรวจออสเตรเลียให้แค่สายเดียวในการโทรหาใครสักคนหนึ่งแล้วน้องเลือกจะโทรไปหาคุณแม่เมื่อวานนี้เขาก็จะไปกันถึงที่พะเยาและที่พะเยาเนี่ยก็คือบ้านก็คือเป็นบ้านโดยปกติธรรมดาทั่วไปแล้วก็น้องยังติดหนี้กยศ. อยู่มีการโอนตังค์ให้คุณแม่ในรายเดือนประมาณ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ไปตรวจเส้นเงินก็ยังไม่มีเส้นเงินที่ผิดปกติและก็อย่างที่บอกค่ะว่ากฎเกณฑ์กติกาคือถ้ายังไม่ถึงมือผู้รับจะยังไม่มีการโอนเงินเข้ามาแต่ว่าพอจะไปเช็คได้ว่าค่าใช้จ่ายในการที่ให้น้องถือถุงโอท็อปใส่กระเป๋าหิ้วไปให้คนที่ออสเตรเลียเนี่ยอยู่ที่ราคา 8,800 บาทตอนนี้ข่าวมันเคลื่อนตัวประมาณนี้นะคะ
1: แต่ว่าในหลายๆเรื่องเราก็ไม่รู้ว่าเราสามารถสรุปใจได้เลยหรือเปล่าว่าทั้งหมดนี้จริง 8,800 จริงเหรอแต่ข้อมูลมันออกมาประมาณนี้
2: ประมาณนี้
1: มีคุณผู้ฟังเราส่งมาบอกว่า ตามข่าวอ่านเจอมาว่าเขาทำมาแล้ว15ครั้งไม่จริงนะฮะ
2: ไม่ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช่ฮะเขาบอกว่าตั้งแต่เป็นแอร์มา2ปีเข้าที่ออสเตรเลียมา15ครั้ง
2: ค่ะ
1: คือเขาบอกว่าเหมือนกับเพื่อนแบบว่าตอนเขาถามไปถามเพื่อนว่าที่แบบการตรวจคนเข้าเมืองที่นี่มันเข้มข้นอะไรยังไงแค่ไหนแล้วเหมือนเพื่อนเขาพูดว่านี่ก็เข้าออกออสเตรเลียกันมาต้อง 15-16 ครั้งแล้วจากการเป็นแอร์แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าแบบหลายครั้งมากเลยเวลาเราอ่านข่าวแล้วเราจะผิดอย่างเงี้ย
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: นึกออกป่ะคือเพราะว่าผมไม่ได้บอกคุณอ่านไม่ดีนะแต่หลายครั้งพลาดหัวชวนทำให้เราสงสัยถ้าเราไม่ตั้งใจลงไปดูในรายละเอียด
2: อ่านไวและแชร์เร็วพอเราแชร์เร็วปั๊บหนึ่งข่าวบางทีมันเริ่มเปลี่ยนละอย่างเมื่อวานอย่างที่บอกค่ะไม่ใช่กิโลเดียวนะที่เห็นเฮโรอีนน่ะนั่น9กิโลชนะอย่างเงี้ยมันเริ่มไปละแต่วันนี้มันก็ทำให้เราฝึกเหมือนกันว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขออ่านจากหลายๆสำนักก่อน
1: ใช่แต่มันก็ต้องมีอีกนะฮะที่มีคนพูดว่าดูสิจากคนที่เขามีอาชีพเสริมในการหิ้วของทุกตอนนี้ทุกคนเลยเดือดร้อนไปหมดเนี่ยอ่ะเอาแค่ประโยคนี้นะ
2: ค่ะ
1: บ่งบอกความเป็นคนไทยในหลายๆด้านนะ ใช่ป่ะในกรณีนี้คุณต้องไม่มาค้ำครวญแล้วว่าเสียดายอาชีพนี
2: ้
1: เพราะมันเป็นอาชีพที่ผิดและมันไม่ควรทำแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นยาเสพติดหรอกในความเป็นจริงมันผิดอยู่แล้วรับหิ้วของ
2: ถ
1: ึงคุณจะบอกว่ามันเป็นรายได้เสริมแต่มันเป็นรายได้เสริมที่ผิดกฎหมาย
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าพยายามหาความถูกต้องให้กับสิ่งที่มันผิด
2: หรือแม้แต่นะคะในวันนี้เนี่ยพอข่าวมันเคลื่อนตัวมาถึงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้คือระบบการเช็คทั้งหมดทั้งปวงระบบสายพานผ่านจากสนามบินไทยตกลงตอนนั้นคือแน่นอนค่ะข่าวที่ออกมาก็คือจริงๆเช็คละเอียดเนี่ยคือเรื่องของระเบิดหรือสิ่งที่ทำให้เกิดระเบิดได้เอ้าแต่ถ้าพูดคำนี้ไปปั๊บนึงแปลว่ายาเสพติดออกจากบ้านเราง่ายมากจนกระทั่งเห็นคุณพิพัฒน์รัชกิจประการออกมาพูดเหมือนกันว่าก็ก่อนหน้านี้ไม่ได้ตรวจเข้มเพราะให้เกียรติลูกเรือไงตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะไม่ให้เกียรติแล้วนะ
1: มันก็ยังเป็นคำพูดที่ไม่ใช่
2: อยู่ดีค่ะทุกคนที่เคลื่อนตัวออกจากประเทศไทย
1: ต้องได้รับการปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันผมคิดว่านะครับแล้วก็ไม่ได้แปลว่าอยู่ดีๆตอนนี้ฉันก็จะเข้มจัดๆให้ดูผมว่าก็เอาตามมาตรฐานสากลไหม
2: ใช่ทุกที
1: ่นะฮะแล้วตามมาตรฐานสากลลองดูโดยไม่ต้องบินไปดูงานนะครับซิว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถทำโดยรบกวนกันน้อยที่สุดได
2: ้
1: มันไม่ได้แปลว่าต้องจับทุกคนแก้ผ้ากรีดกระเป๋าทุกใบหาเข้าใจไหมมันมีเครื่องอะไรมันมีอุปกรณ์อะไรในฐานะที่เป็นคนที่บินเยอะมากในโลกคนหนึ่งนะฮะพอๆกับแอร์แล้วล่
2: ะ
1: ผมคิดว่าผมผ่านหลายเทคโนโลยีในการตรวจมากและผมก็เห็นวิธีการตรวจสอบหรือการออกแบบเครื่องมือที่เป็นมิตรต่อผู้โดยสารที่แตกต่างกันในหลายประเทศหลายประเทศตรวจเข้มมากโดยไม่มีการ planning ที่ดีและหลายประเทศตรวจเข้มไม่น้อยกว่ากันแต่ flow ดีมาก
2: ใช่ใช่ค่ะทุกอย่างดู
1: มันคือเรื่องของการบริหารจัดการคุณจะตรวจ8ขั้นตอนก็ได้แต่ในแต่ละขั้นตอนมีพื้นที่ที่เหมาะสมให้เราหยิบกระเป๋าวางกระเป๋าบางที่เนี่ยไม่ต้องยกกระเป๋าเลยนะพี่อ้อย
2: ค่ะ
1: คุณสามารถลากแล้วมันสโลปขึ้นมาให้เองคือมันอยู่ที่วิธีการอำนวยความสะดวกและเมื่อผ่านเครื่องเอ็กซเรย์เสร็จปุ๊บมันจะมีคนที่ไปออกันแล้วก็โอ๊ยรองเท้าฉันก็ต้องใส่กระเป๋าฉันก็ต้องเอามาคล้องตัวใหม่เข็มขัดฉันเมื่อกี้ก็ถูกบังคับให้ถอดกระเป๋าฉันก็ถูกออกมาแล้วแล็ปท็อปฉันยังบอกให้เอาออกมาจากกระเป๋าอีกมันจะต้องเก็บ1เก็บ2เก็บ3เก็บ4 1คนใช้เวลาเท่าไหร่และอีกที่เหลือต่อแถวกันมันมีวิธีการคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วมันลากไปโฟลว์1โฟลว์2โฟลว์3ที่ทำให้รถไม่ติดไอ้เรื่องการบริหารจัดการเรื่องนี้ถ้าคุณทำให้ทุกอย่างโฟลว
2: ์ค่ะ
1: คุณตรวจเท่าเดิมก็ได้
2: ใช่ค่ะเข้มเท่าเดิมก็ได
1: ้แต่มันคิดมาเพื่อความสะดวก
2: ใช่
1: ๆก็เหมือนถนนบางเส้นในกรุงเทพอ่ะ
2: ค่ะ
1: ผมไม่แน่ใจถนนศรีอยุธยามั้งพี่อ้อยอันแค่ตั้งแต่เด็กอ่ะอันจะต้องไปโรงเรียนที่ถนนเส้นนี
2: ้
1: คือผ่านไปเซนคาเบียนตอนเด็กไงสำหรับอันเนี่ยในตอนเช้าไปอ่ะรถจะติดมากถึงก็เติบโตบนรถกินข้าวบนรถอย่างนี้เลยแต่ในตลอดทางจะมีถนนหนึ่งเส้นที่รถไม่ติดแล้วจนถึงทุกวันนี้ถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนที่รถไม่ติดเพราะถนนใหญ่มาก
2: ค่ะ
1: ใหญ่อยู่เส้นเดียวเลยสมมติคนอื่น6เลนถนนที่ถนนเนี้ย8เลน
2: ค่ะ
1: ก็เ นี่ไงเรามีตัวอย่างนะว่า8เลนไม่ติดอยู่ในเมือง
2: มันเจริญขึ้นมากๆและก็มีการออกแบบที่ดี
1: ก็ทำไมไม่ทำ8เลนล่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วตอนเด็กเลยนะผมก็บอกว่าดูสิถนนราชดำเนินเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของคนในยุคนั้นที่เลือกที่จะสร้างถนนที่ใหญ่ตั้งแต่เมืองเรายังไม่ใหญ
2: ่ค่ะ
1: เราก็สอนฉันว่านี่วิสัยทัศน์นะแล้วหลังจากนั้นทำไมตัดถนนเล็กล่ะ
2: ค่ะ
1: คือผมงงกับอะไรหลายๆเรื่องที่มันเราเข้าใจใช่ไหม
2: คือ
1: เอาเขาสอนฉันมาแบบนี้แล้วไม่ทำล่ะ
2: ค่ะ
1: ถ้าฉันเป็นคนทำถนนฉันก็จะไม่ทำเล็กอ่ะ
2: พี่เปิดเพลงให้น้องอั๋นดีกว่าของเกสโนวานะคะคำถามที่ไร้คนตอบนะคะ เดี๋ยวจะเปิดให้ เพราะว่ามีคนบอกว่าพี่อ้อยคะช่วยเสิร์ฟน้ำเย็นพี่อั๋นด้วย พี่เข้าใจเมื่อกี้มีคำความเห็นหนึ่งค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ว่าน้องจะเจตนาหรือไม่ผิดคือผิดใช่แล้วค่ะถูกต้อง
1: ค่ะผิดแน่นอนค่ะ
2: แล้วก็พอดีข้อความนั้นบอกว่าจริงๆแล้วเขาจับที่คนผิดไม่ได้จับที่คนจ้างจริงๆเขาตามจับคนที่จ้างอยู่ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นประเทศไทยคืออะไรคะตัวเล็กตัวน้อยปลาซิวปลาส้อยถูกจับ
1: ก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่ผมคิดว่าคือต้องตามให้เจอไม่งั้น
2: ใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นพังนะ
2: ค่ะเพราะว่าที่ออสเตรเลียเองกำลังไปขยายผลว่าตกลงใครคือคนที่มีการว่าจ้างมาหรือใครเป็นผู้รับถุงผ้าโอท็อปนี
1: ้ซึ่งผมชอบมากมันย้อนกลับไปถ้าพวกเราจำได้ผมพูดว่าถ้าคุณอยากจับโกงในประเทศนี้เอาต่างชาติมาทำเพราะคนไทยจับโกงไทยไม่ได้หรอกเพราะว่าจะติดตัวใหญ
2: ่ติดไปหมดอ่ะ
1: ถูกต้องตัวเล็กติดตัวใหญ
2: ่
1: หรือตัวใหญ่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนบล็อกมีส่วนอะไรก็ไม่รู
2: ้
1: เชื่อผมอะนะตอนนี้มันฝังรากลึกมากเหมือนกับไอ้ที่โกงสอบบรรจุข้าราชการพี่อ้อยเข้าไปเป็น C1 C2 เขาจะได้อะไรแค่15,000จะถ่ายไปทำไมต้อง700,000ก็เดี๋ยวรอโตไปเป็น C7 C8 C9 ไง
2: ค่ะ
1: ก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าฝังรากไว้และ 3,000 รายชื่อที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่อ้อยไม่รู้เหรอว่าพี่อ้อยได้ฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความขี้โกงไว้ตั้งแต่ C1 C2 C3 และพี่อ้อยจะไม่รู้เหรอว่าใครบ้างและพี่อ้อยจะไม่รู้เหรอว่าถ้าอีกหน่อยอยากจะโกงแล้วให้ใครเป็นมือเป็นไม้ในการโกงฉันจะต้องเรียกใครแล้วฉันจะต้องหยิบโทรศัพท์โทรหาใครว่าเธอก็เข้าไปด้วยวิธีการแบบนี้เอาละถึงเวลาที่เธอต้องชดใช้ฉันต้องการให้เธอทำสิ่งนี
2: ้ค่ะ
1: ช่วยเอาราคากลางมาหน่อยสิในแอบเปิดหน่อยสิว่าคนอื่นเขาประมูลกันที่เท่าไหร่ฉันจะได้เขียนตัวเลขให้มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือการฝังรากไว้จากคนที่ใหญ่กว่า
2: หรือแม้แต่ตอนนี้เพื่อว่าไอ้ข่าวเรื่องของการทุจริตในการสอบข้าราชการเนี่ยมันก็จะเริ่มดูซาไปเพราะว่าโดนข่าวนี้เข้าไปอะค่ะทั้งที่วันนี้มันยังไม่มีความเคลื่อนตัวเลยนะคะนอกเหนือจากการจับปลัดรุ่งเรืองซึ่งอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่วันนี้เราเจอด้วยนะที่มันมีการที่เข้าไปแล้วจับได้คาหนังคาเขาในขณะกำลังแก้ข้อสอบอยู่ด้วยซ้ำเพราะนั้นเราต้องรู้ให้ได้ค่ะว่าในที่สุดแล้วกระบวนการแบบนี้มันเชื่อมโยงไปถึงตรงไหนบ้างเพราะนั้นถามว่าคนในกระบวนการจะเจตนาหรือไม่เจตนาผิดไม่ผิดอยู่แล้วค่ะแต่มันจะสาวไปได้เพราะทางออสเตรเลียเองก็บอกว่าไทยคุณก็ไปตามดูนะว่าใครคือคนที่เป็นเจ้าของพัสดุนั้นในการที่จะส่งกระเป๋ามามันถูกเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว
1: แต่อันยังไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมมันเป็นออสเตรเลียนะทำไมถึงไปตรงนั้นเยอะหรือมันไปทุกที่เยอะแต่เมื่อออสเตรเลียจับได้เยอะ
2: มีคนบอกว่าเฮโรอีนที่เข้าไปอ่ะจากราคาต้นทางไปถึงตรงนั้นปั๊บจะเพิ่มขึ้นประมาณ 5-6 เท่า
1: อ
2: ันนั้นเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ทั้งหมดไม่มีใครอยากให้มีคนนำยาเสพติดเข้าประเทศหรอกค่ะยิ่งเข้ามาง่ายเท่าไหร่ความเสื่อมถอยของคุณภาพประชากรยิ่งแหลกลานมากขึ้นเรื่อย
1: ๆตอนคุณธรรมนัสก็ออสเตรเลียถูกไหม
2: ใช่ค่ะและพะเยาด้วย
1: เอ้า
2: ก็เนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีการเชื่อมโยงอะไรบางอย่าง
1: ไม่ได้บอกว่าคุณธรรมนัสทำ
2: ใช่ใช่
1: เพราะคุณธรรมนัสเขาก็บอกว่าเขาไม่ผิดไงในที่สุดเขาพูดแบบนั้นนะฮะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งผมก็ไม่ได้ตามพิสูจน์หรอกนะครับแต่ว่าก็เขาพูดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาเคยออกมาพูดละนะฮะ
2: และ
1: แล้วแต
2: ่ในขณะที่ข่าวกำลังฝุ่นตลบในเรื่องของลูกเรือไทยเอ๊ะทำไมถึงมีการขนเฮโรอีนเข้าไปออสเตรเลียข่าวตามมาอีกข่าวนึงคือออสเตรเลียรวบหญิงฝรั่งเศส
1: แต่บังเอิญว่าเป็นหญิงฝรั่งเศสที่บินมาจาก
2: ไทย
1: ถูกบรรจุสารเสพติดในขวดครีมอาบน้ำนะครับและมันเป็นสารเสพติดที่เขาเรียกว่าเป็นบิวเทนไดออลนะฮะ50กรัมเป็นสารควบคุมต้องห้ามของกฎหมายควบคุมพรมแดนถ้าจะบอกว่าบังเอิญไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าถ้าบังเอิญแล้วจะเอาครีมอาบน้ำทิ้งทำไม
2: ใช่ใช่
1: เข้าใจป่ะ
2: ค่ะ
1: คือถ้าสมมติว่ามันบังเอิญว่ามันเป็นยาแก้หวัดของประเทศเราที่มันเป็นมีสารเสพเราจะเห็นได้ถึงเจตนาว่า
2: ที
1: ่มันบังเอิญจริงๆแต่นี่คือตั้งใจซุกแล้วล่ะ คือเอาอันนี้ผสมแล้วเอาไปใส่ในขวดที่มันไม่ใช่อะไรแบบนี้นอกเหนือจากนั้นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นโทรศัพท์มือถือของเธอแล้วพบภาพถ่ายที่ระบุว่าเธอน่าจะใช้วิธีการกลืนและซุกซ่อนสิ่งของผิดปกติอย่างอื่นไว้ในร่างกายอีกนะครับก็เลยเรียกว่าคุมตัวเธอไว
2: ้
1: ปรากฏว่าเมื่อเวลาผ่านไปเกิดอะไรขึ้นเธอได้ขับถ่าย
2: นี่เรื่องจริงนะฮะใช่ค่ะ
1: เธอปูจ้ะปูเอายาออกมาอีก40เม็ดจ้ะ
2: เนี่ยดูสิคือเขาบอกว่าไอสารที่ว่านี้นะคะเวลาที่เข้าสู่ร่างกายมนุษย์เนี่ยมันจะแปลสภาพเป็นสารที่ชื่อว่า GHB ซึ่งที่รู้จักกันในชื่อของยาเสียสาวนะคะเนี่ยมันคืออะไรแบบเนี้ยและบินจากไทยอีกแล้วอันนี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังบอกว่าเพื่อนเคยอยู่สถานทูตไทยในออสเตรเลียเขาบอกว่าอะไรนะอ๋อเขาบอกว่าเคสยาเนี่ยจากไทยอ่ะมีให้เห็นทุกเดือนนั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่มาจากประเทศไทยเขาถึงเริ่มมีการตรวจอย่างเข้มข้น
1: คือไม่ใช่แค่วีซ่าก็ยากนะบางครั้งไปปุ๊บอ้าวพอเป็นประเทศไทยปุ๊บก็จะแบบถูกตรวจหนักเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก
2: ็ต้องจบเลยด้วยเสียงถอนหายใจค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทางไทยเองก็ล่าคนที่ชื่อโรสซึ่งเป็น Facebook อวตารคราวนี้มีคนถามว่าอวตารแล้วยังไปเชื่ออีกคือจริงๆแล้ว Facebook อวตารหลายๆคนเนี่ยจะใช้รูปหุ่นยนต์น้องหมาน้องแมวแต่อันนี้เป็นรูปคนค่ะเป็นรูปคน
1: ครับอ่ะนิดนึงฮะโบจ๋ากลับไปหน้าไปกินนิดนึง
2: ค่ะ
1: อีกนะอ่ะลูก3ขวบนั่งฟังอยู่แล้วถามว่าทำไมประเทศไทยถึงมีคนไม่ดีเยอะจังแม่ตอบไม่ถูกเลยผมว่าทุกที่ในโลก
2: ะ
1: นะครับอาจจะมีสัดส่วนของคนดีหรือคนไม่ดีในปริมาณที่อาจจะไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าประเทศเราอาจจะจับคนไม่ดียังไม่ค่อยได
2: ้
1: เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยเราไม่ได้มีคนไม่ดีแล้วมันน่ากลัวมากกว่าแต่ว่าอยากให้พวกเราช่วยกันพยายามตามจับคนไม่ดีออกไปให้ได้มากแค่นั้นเองครับผม
2: และถ้าตราบใดก็ตามที่คนดีดันไม่ลุกขึ้นมาทำอะไรทั้งที่เราเห็นว่าประเทศเรามีแต่คนไม่ดีเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
2: พี่ก็นับว่าคนดีคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีไปได้ในวันหนึ่ง
1: ใช่เพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าแบบอุ๊ยมีคนไม่ดีแต่กลัวดีกว่าที่กฎหมายของเราไม่สามารถทำอะไรคนไม่ดีได
2: ้ค่ะ
1: นะครับ
2: นะ
1: น้ำเสียงเปลี่ยนนะฮะพอคุยกับเด็ก3ขวบฉันจะกลับร้อนต่อร้อนเลย
2: นะคะเดี๋ยวก็ลองติดตามต่อไปกันแล้วกันว่าในที่สุดแล้วปลายจบของเรื่องนี้คืออะไรแต่มันไม่ใช่ว่าแค่ปลายจบอย่างเดียวนะคะหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของพูดตรงๆการบินไทยเองหรือแม้แต่สนามบินทุกที่นะคะไม่ใช่แค่สุวรรณภูม
1: ิน
2: ะคะมันละเลยไม่ได้ค่ะมันต้องช่วยกันบล็อกกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยออกจากประเทศไทยต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพราะเวลาทำลายความน่าเชื่อถือไปแล้ว1ครั้งกว่าจะเรียกแค่กลับมาว่าเธอ Land of Smile ของฉันน่ะไม่ได้มีการขนยาขนาดนั้นนะจ๊ะใช้เวลานานมาก
1: ถูกคือพูดให้เชื่อเนี่ยยาก
2: ค่ะ
1: เพราะมันมีคนทำให้เห็นในทางตรงข้ามอยู
2: ่มาตะโกนใส่อยู่ไงคะว่านี่ไงอะไรเงี้ย
1: ครับผมนะอีกเรื่องฮะพี่อันพูดตรงๆอันนี้อันก็ไม่เข้าใจ
2: เป็นอันที่ไม่เข้าใจจริ งๆ
1: อันไม่สามารถเข้าใจลอจิกได้แล้วผมไม่สามารถคิดเป็นในทางที่ดีได้เลย
2: ใจเย็นลองคิดทางบวกก่อนนะใจเย็นๆ
1: ผมพยายามเลยผมนั่งเงียบอยู่ตั้งนานแล้วตอนผมอ่านข่าวตอนเมื่อคืนผมว่าหาเหตุผลดีๆสิมาช่วยกันหาเหตุผลดีๆกันดีกว่านะจ๊ะถือว่าเป็นเกมในเช้าวันนี้โอเคไม่ได้ประชดนะที่พูดจริงๆลองดูดิว่ามันคิดดีได้อะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: หรือไปทำแบบนี้แล้วมันได้ประโยชน์อะไรนะฮะ
2: ค่ะสว.เริ่มต้นก่อนผ่านร่างกฎหมายค่ะ
1: เริ่มต้นมา2พยางค์แรกก็คิดดียากแล้ว
2: เดี๋ยว
1: สว.
2: ผ่านร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นค่ะจะเปิดทางให้กับนายกอบจ.เทศบาลอบต.อยู่ต่อได้ไม่จำกัดวาระ
1: เดิมกฎหมายกำหนดไว้ว่าอยู่ได้ไม่เกิน2สมัยคือ8ปีเท่านั้นสว.
2: ค่ะ
1: ยกเลิกกฎหมายข้อนี
2: ้
1: ถ้าจะให้แปลแบบไม่ได้ชี้นำนะคือคุณลงสมัครได้เรื่อยๆตลอดชีวิตและไม่ถูกจำกัดอะไรเลยและยังปรับลดอายุของผู้สมัครอันนี้อันโอเคนะลดอายุอันโอเคนะครับจากเดิมขั้นต่ำคือต้อง35ปีถึงสามารถสมัครเป็นนายกอบต.อบจ.และนายกเทศมนตรีได้เปลี่ยนมาเป็นเหลือ25เลย
2: ไม่น้อยกว่า25ปีเพราะนั้นเป็นจะเพศปั๊บหนึ่งก็คิดว่า
1: สมัครได
2: ้สมัครได
1: ้แต่แปลว่าตั้งแต่25ถ้าเลือกตั้งเป็นได้จนตาย
2: ชั่วชีวิต ใช่ค่ะซึ่งสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจำกัดตามจำนวนวาระตามกฎหมายเดิม
1: ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการที่มีการกำหนดไว้เป็น8ปีเนี่ยเป็นหลักคิดสากล นะพี
2: ่นะและอย่างเงี้ยผู้ว่ากทมก็เหมือนกันค่ะแค่2สมัย
1: แล้วเขาพูดด้วยบอกว่าแต่ทั้งนี้ไม่เปลี่ยนเรื่องของผู้ว่ากทมก
2: ับ
1: ไม่เปลี่ยนเรื่องของนายกเมืองพัทยา คำถาม
2: ค่ะ
1: ทำไมไม่เปลี่ยนถ้าดี
2: ถ้าดีก็ทำต่อ
1: ถ้าดีทำไมเว้นไว้สองเมือง
2: ค่ะนั่นแหละคือสิ่งที่
1: ทำไมอ่ะทำไมใครอธิบายได
2: ้ที่บอกว่าทำไมถึงหาข้อดีไม่ได้เพราะหนึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีการฝังรากลึกเกี่ยวกับการปกครองภาคท้องถิ่นยิ่งอยู่นานมันยิ่งยากเหลือเกินที่มันจะมีการไปรื้อว่าคนนั้นรู้จักคนนี้คนนี้รู้จักคนนั้นต้องอ่านช่วยพี่อ้อยหน่อยอันนู้นอันนี้ไง
1: เขาไม่อยากให้ฝังราก
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็วางคนจนมันกลายเป็นความเคยชินกับเพอต่อให้ไม่ได้มีเจตนานะฮะบางครั้งมันจะเผลอเป็นคนลุกแก่อำนาจอ่ะ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เข้าใจไหมมันเป็นบอสจนชิน
2: อ
1: ่ะ
2: ค่ะและที่สำคัญเขาก็พยายามจะเอาเหตุผลมาบอกน้องอั๋นนะว่าที่ไม่ให้เปลี่ยนพ
1: อบอกอั๋นเลยเหรอ
2: ใช่จากกรุงเทพกับทางพัทยาเนื่องจากทั้งสองแห่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็ไม่ได้ตอบโจทย์อยู่ดี
1: พิเศษแล้วทำไมก็ถ้าสิ่งนี้ดีกว่าก็พิเศษก็เปลี่ยนได้นี
2: ่และไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการแก้กฎหมายครั้งนี้ค่ะ
1: อีกอันที่อั๋นจะถามด้วยอ่ะถ้าเลือกตั้งผู้ว่าดี
2: ค่ะ
1: ทำไมให้สิทธิ์นี้แค่กรุงเทพกับพัทยาทำไมเชียงใหม่ไม่ได้ถ้าบอกว่าแบบต้องเป็นเมืองพัทยาในอดีตตอนที่ได้สิทธิ์นี้เนี่ยเจริญไม่เท่าเชียงใหม่ตอนนี้นะ
2: ถ้าก็จริง
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ถ้าบอกอย่างนั้นทำไมเชียงใหม่ถ้าจะวัดกันบอกว่าอ๋อให้เฉพาะจังหวัดที่เจริญเหรอโอเคถ้างั้นขอนแก่นโคราช
2: วันนี้หลายจังหวัดเจริญมากค่ะ
1: นครศรีประจวบ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ภูเก็ตอุ้ยสุราษฎร
2: ์นครศรีธรรมราช
1: เยอะแยะเลยที่เจริญล้ำไปจน
2: ภาคใต้อีกทางใต้ก็แบบ
1: ควรได้เหมือนกันไปตั้งนานแล้วไหม
2: ค่ะค่ะนั่นสิเลย
1: ผมก็เลยค้างอยู่ว่าตกลงไอ้ที่มาด้วยลอจิกเนี่ยเราใช้ลอจิกอะไรหรือตามสะดวก
2: เมื่อวานนี้มีประโยคนึงเขาบอกว่าก็จริงๆแล้วการทำเพื่อประชาชนมันไม่ควรจะจำกัดเวลาว่าควรจะอยู่นานหรือไม่นานแต่ทั้งหมดเนี่ยคือการทำเพื่อประชาชนมันเป็นประโยคสวยๆหนึ่งประโยคค่ะ
1: เดี๋ยวเอามงกุฎให้
2: แต่ทุกคนก็จะแบบและอันนี้ตอนนี้คือผ่านสว.แล้วผ่านการร่างแก้กฎหมายแล้ว
1: ถ้าคุณใช้สิ่งนั้นเป็นลอจิก
2: ค่ะ
1: ทำไมไม่ให้ผู้ว่าอยู่ต่อถ้าคุณใช้สิ่งนั้นเป็นลอจิก
2: ค่ะ
1: ทำไมไม่ให้นายกเมืองพัทยาด้วย
2: ใช
1: ่หรือตำแหน่งอื่นๆที่จำกัดไว้8ปี
2: ค่ะ
1: ก็ถ้าจะทำแบบนั้นทำไปเลยทั้งประเทศดิ
2: เพราะอย่างที่น้องอั๋นบอกว่ายังหาข้อดีไม่ได้เพราะเราก็พยายามจะไม่ให้มีการฝังรากไม่ใช่หรือ
1: และคุณเลือกที่จะแก้สิ่งนี้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ตั้งใจทำเพื่อสู้กับการคอร์รัปชันในช่วงเวลาที่ประเทศมีคอร์รัปชันมากที่สุด
2: ค่ะ
1: ถ้าผมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะพูดกับเด็กผมจะพูดว่าผิดกาลเทศะที่สุดคือผิดเวลาที่สุดถ้าตอนนี้ประเทศเราเคลื่อนตัวมาใกล้เคียงกับความเป็นสิงคโปร์แล้วได้เลย
2: จะอยู่ก็ได้แสดงว่าทุกท้องถิ่นมีความเจริญเกิดขึ้น
1: และเราและ trust issue ของเราไม่มีปัญหา
2: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ trust issue ของเราชนเพดานยิ่งกว่านี่ครัวเรือนอีกนะฮะ
2: ใช่ใช่ค่ะความเชื่อถือของรอบด้านเราหรือแม้กระทั่งการเปรียบเทียบว่าเอ้าทำไมประเทศไทยอยู่ก็กลายเป็นเสือป่วยๆไม่ใช่เสือนะคะแมวป่วยๆทั้งขณะที่แต่ก่อนหน้านี้เราคือเสือนะของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะและเหตุผลข้อหนึ่งคือการที่เราคอร์รัปชันเยอะมากจะรับมือไม่ได
1: ้ครับ
2: ค่ะบทบรรยายในภาคแรกค่ะ
1: เขามีการไปสำรวจเรื่องเกี่ยวกับผมกลัวผมใช้คำผิดนิดหน่อยนะฮะแต่เหมือนแบบ sustainability อะไรประมาณนี้ของประเทศอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะค่ะ
1: ซึ่งจริงๆผมนึกในใจว่าเราน่าจะโดดเด่นน
2: ะ
1: เพราะมันมีความใกล้เคียงกับสิ่งที่เรารณรงค์และเรารู้จักกันดีมากกับเรื่องของความพอเพียงความยั่งยืนอย่างเงี้ยความพอเพียงกับความยั่งยืนจริงๆแล้วในรายละเอียดมันต่างกันนะฮ
2: ะ
1: แต่ว่ามันมีส่วนที่ทับซ้อนกันสูงมากนะครับแต่เขามีการสำรวจอินเด็กซ์อะไรกันแบบนี้ออกมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยพูดเรื่องนี้เยอะมากเราน่าจะโอเคเราอยู่40กว่าแล้วอันดับเราลดลงอย่างมากพอเข้าไปดูในรายละเอียดคือความยับเยินของเราเกิดขึ้นตรงการคอร์รัปชันสูงลิ่วชนะทุกประเทศ

0: งบมหาศาลแค่ไหนเดี๋ยวมาฟังหลังเบรก
1: โบขอน้ำเย็น
0: อาบค่ะเอาเป็นน้ำแข็งเลย
1: ใส่ถังมาเลย
2: ไอซ์บักเก็ตเหรอคะ
1: ไอซ์บักเก็ตชาเลนจ์นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะ
0: ค่ะอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมคกาเลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันสเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะเดี๋ยวกลับมา
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
4: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
5: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
6: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: เบาๆ
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
10: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
6: ไปเข้าศูนย์กัน
11: ศูนย
6: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเลคตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
12: ์อร่อยเกินต้าน

0: ครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัย

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
4: อ่ะกลับมาคุยกันครับ
5: ค่ะค่ะวันนี้
4: หลังจากที่เราเครียดกันข้างหน้าเราก็เลยมาคุยกันเรื่องดูซีรีส์กันอีกละ
5: ใช่แล้วน้องอ่านดูแล้วนี่เหรอ I will find you
4: I will find you
5: อ๋อ Netflix เหรออ
4: ืมแต่มันไปของอเมริกันนะฮะอันนี
5: ้
4: เป
5: ็
4: นขอออกจากโซนเอเชีย
5: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
4: I will find you เป็นเรื่องณตอนนี้มี8ตอนเนี่ยอันไม่รู้ว่าจบหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนดูไปแค่ 2-3 ตอนเอง แต่ขนาดเมื่อคืนอันยังดูได้ทั้ง 2-3 ตอนเลยพี่ออ นเพราะตอนมันสั้น
5: อ๋อโอเค
4: ที่อันชอบเพราะว่ามันเร็วค
5: ือ
4: แบบอุ๊ยสั้นแล้วเพื่อนอันบอกอยากดูอะไรสั้นๆน่ะที่มันแบบไม่ซับซ้อนมาก
5: วันนี้8ตอนกลายเป็นมาตรฐานเลยนะคะ
4: เออบอกว่าตอนนึงประมาณ40นาทีเอง
5: อ
4: ่ะโอเคงั้นดูเลยจบเงี้ย I will find you อยู่ดีๆก็จะโปรโมทให้เขานะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งเป็นมนุษย์พ่อคนหนึ่ง
5: จ้ะ
4: ตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วพบว่าลูกตัวเองที่อยู่ห้องข้างๆตายและทุกหลักฐานทั้งหมดบ่งบอกว่าเขาคือคนฆ่าลูก
5: อุ้ยจริงเหรอ
4: ด้วย My Best Bondซึ่งไม้เบสบอลเต็มไปด้วยลายมือของเขา
5: โอ้ยอยากเออน่าดูเลยแค่พล็อตแค่นี้นะ
4: อืมและเขาเคยมีประวัติคือเป็นคนฝันร้ายซึ่งเป็นคนฝันร้ายบ่อยสามารถนำไปสู่การละเมอแล้วตื่นขึ้นมาทำร้ายคนอื่นได
5: ้
4: นี่คือจิตแพทย์เพื่อนบ้านขึ้นให้การยืนยันว่าเห็นเหตุการณ์ได้ยินเสียงและแม้แต่เห็นว่าเขาเป็นคนเอาศพลูกไปฝัง
5: วินาดูอ่ะเดี๋ยวดู8ตอนใช่ไห
4: มแต่เขาเป็นพ่อที่ดีมากและเขาพูดแค่ว่าเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำอ่านเล่าเท่าที่ทีเซอร์บอก
5: โอเค
4: หลังจากติดคุกไป5ปีพี่สะใภ้ของตัวเองเพื่อนโพสต์รูปไปเที่ยวลง Facebook ปลายติ่งของรูปที่เพื่อนโพสต์ลง Facebook เห็นลูกที่ตายไปแล้วติดอยู
5: ่อ้าวอุ๊ยมีความเอ้าเยอะมากอยากดูเลยอ่ะ
4: ซึ่งไม่ใช่ผีนะไม่ใช่หนังผีนะ
5: ค่ะ
4: มันก็เลยเกิดว่าทำแต่มันแล้วมันก็กำลังตามหาว่าแล้วทำไมใครต้องทำแบบนี้กับเขาแล้วคนคนนี้ต้องใหญ่มากถึงสามารถทำสิ่งนี้ได
5: ้
4: ค่ะโอ้ยแล้วมันก็เนี่ยมันกำลังอยู่ในกระบวนการที่มันและสู้โดยที่ตัวเองต้องอยู่ในคุกอ่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าแม้แต่คนที่อยู่ในคุกมันพอมันเริ่มขยับตัวมันก็เริ่มเห็นว่าเอ้ามีคนเฝ้าระวังฉันมาตลอด5ปีแล้วคนคนนั้นคือใครแล้วคนไหนดีคนไหนไม่ดีแต่ดังเข้าใจง่ายมากพี
5: ่โอเคได้ได้ได้ตามไปดู
4: แต่สนุกเข้มข้น
5: ไม่จะดูจากที่เราอ่านแล้วอ่ะพี่อ้อยเห็นข่าวเมื่อวานเนี้ยพี่ที่มีน้องคนนึงอ่ะที่มีรปภ.เขาอยู่ในบ้านอ่ะเป็นความน่าตกใจมากเลยนะคือน้องนอนอยู่ข้างบนและได้ยินเสียงติ้งคือเสียงของคนที่ติดเข้าไปอ่ะแล้วรปภ.เนี่ย
4: แล้วที่จะเข้าไปเรียกว่าจะเข้าไปข่มขืนนะ
5: แล้วก็เปิดกล้องอ่ะแล้วปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจก็คือเขาบอกรปภ.คนนี้ไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เข้าไปอ่ะ
4: เคยเข้าบ้านนี้แล้ว
5: เคยเข้าบ้านนี้แล้ว ใช่ค่ะแล้วก็คือตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าแล้วบ้านก็เป็นแบบบ้านราคาที่แบบค่อนข้างอัปเกรดเยอะๆอ่ะ10ล้านอัพอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่สำคัญคือบริษัท
4: คือบริษัทรปภ
5: ใช่ๆบริษัทรปภแล้วก็สิ่งหนึ่งคือน้องก็คงงงมากว่าเดี๋ยวนะแล้วทางที่เขาแบบไปติดต่อกับบริษัทรปภไงเขาก็บอกว่ายังไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ไม่สามารถเอาผิดได้แต่ความที่น้องคิดถึงคนคนหนึ่งนอนอยู่ข้างบนน่ะน้องอันแล้วมันมีเสียงติดเข้ามาในบ้านเราอะแล้วเขาน้องส่องเห็นภาพเนี
4: ่
5: ย
4: แล้วตอนรปภเดินเข้ามาใส่ยูนิฟอร์มเต็มตัวนะฮะ
5: ใช่ค่ะแล้วสิ่งที่น้องทำก็คือขอความช่วยเหลือโดยการโทรหารปภอีกคนหนึ่งแล้วรปภอีกคนหนึ่งอะถึงเข้ามาเพื่อจะการแบบว่าไล่คนคนนี้ออกไปอะแล้วตั้งแต่เนี้ยน้องต้องหาหมอเลยนะคะเพราะคิดถึงคนที่
4: มันเป็นทรามาใช่ไหม
5: กำลังหลับอยู่อะ
4: ก็ตอนกลางคืนนอนแล้วก็มันจะพวงว่าอุ้ยมีคนเข้ามาหรือเปล่า
5: ใช่ใช่
4: ได้ยินเสียงต๊อกก็แก๊กเราก็กังวลไปหมดอะ
5: คือแบบโอ้มันเป็นความน่ากลัวมากเลยนะแบบแนวก็เหมือนกับที่น้องอ่านเราเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยห้องข้างๆด้วยเนาะ
4: ครับ
5: อ่ะวันนี้ไทยช่วยไทย plus ค่ะเริ่มแรกวันที่1กรกฎาคมนะคะเติมเงินใส่เป๋าตังค์ยัง
4: ของอีกเดือนหนึ่งของอีกเดือน
5: ใช่แล้วค่ะ
4: ครับผมนะยังต้องอ่านคือยังฉันเสียโอกาสไปแล้ว 1,000 โอเคเดี๋ยวฉันต้องเติมเลย
5: เนาะๆๆค่ะโอ๊ยมีคนดูแล้ว
4: จบแล้วสนุกมาก
5: แสดงว่า8ตอนแปลว่าจบใช่มั้ยอ่ะ
4: พี่อันไม่รู้อ่ะแต่เพื่อนบอกว่ามันสั้นดีพี่อันก็เลยดูไปเมื่อคืนดูได้2ตอนแล้วลูกมาตาม
5: เขาบอกทำจากหนังสืออ ๋
4: อเหรอ
5: ทำจากหนังสือค่ะโอเคโอเคI will find you มีคนถามชื่อเรื่อง
4: แต่ก็สนุกจริงๆอ่ะแต่ว่าแบบเออไปดูเดี๋ยวมันผมดูไปแค่2ตอนน่ะมันยังน้อยเกินกว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรแต่ผมว่ามันแค่เปิดมามันก็เฮ้ยแล้วอ่ะ
5: อุ๊ยอย่าเพิ่งบอกว่าหักมุมค่ะเดี๋ยวพี่จะพยายามเดาตลอดเวลานะคะอ่ะตามนั้น1ไทยช่วยไทยพลัสนะคะทุกคน
4: ครับผมอ่ะอีกเรื่องนึงฮะ
5: ค่ะ
4: ผมบอกไว้บอกว่าต้องเฝ้าระวังกันนะก็ดูเหมือนว่าก็ต้องเฝ้าระวังกันจริงๆนะครับกกล.บูรพาประกาศปิดช่องทางเสี่ยงบ้านหนองจานห้ามเข้าพื้นที่เป็นพื้นที่ควบคุมหลัง 6:00 น.แล้วนะครับพร้อมกับติดตั้งลวดหนามหีบเพลงเพิ่มสำหรับคนที่มีพื้นที่การทำเกษตรหรือพื้นที่ดังกล่าวถ้าจะเข้าตอนนี้ต้องแสดงตัวกันก็คืออันคิดว่ามันมีสถานการณ์ที่ต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นมาก
5: เมื่อวานนี้เขาให้รายละเอียดว่าจริงๆแล้วเขากลัวเรื่องการสอดแน
4: ม
5: นะคะเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามถ้าเข้ามาทำเพื่อการเกษตรก็เลยต้องมีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการจริงๆ
4: คือ
5: ในบริเวณนั้นนะคะเพราะว่าบางคนก็ตกใจก่อนว่าจะมีการยิงอีกหรือเปล่าถ้าพูดง่าย
4: ๆ
5: คือตอนนี้ยังไม่ไปถึงขั้นนั้นนะคะแค่ที่สุดแล้วเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการสอดแนมเช่นเดียวกันเพราะถ้าให้เขารู้เรามากๆมันก็ไม่ปลอดภัยอะเรื่องของเรื่อง
4: ซึ่งที่ผ่านมาผมว่าเขารู้เราเยอะมาก
5: ใช่ๆค่ะ
4: ครับ
5: นะคะสักเรื่องกระทรวงหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในเรื่องของการถกร่างพรบงบประมาณ2570นะคะ5กระทรวงที่ได้รับงบประมาณสูงสุดยังไงดีเอาเริ่มจากกระทรวงการคลังก่อนเลยค่ะ
4: ครับกระทรวงการคลังปีนี้ได้ 448.10 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41,600 ล้านบาทก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ 10.4% กระทรวงการคลังได้สูง
5: ค่ะ2คือกระทรวงศึกษาธิการค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนนะคะขยายตัว 1.3% ค่ะ
4: ครับก็คือเพิ่มขึ้นมา 4,500 ล้าน
5: ค่ะ
4: นะครับอันที่3คือมหาดไทยนะฮะที่กำลังเป็นประเด็นข่าวอยู่นี่แหละนะครับก็จัดสรรงบประมาณลดลงนะฮะลดลงจากปีก่อนประมาณหมื่นกว่าล้านนะครับลดลงอยู่ที่ 3.6% กลาโหมลดลงนะฮะ 0.5% คือลดลงจากปีก่อน957ล้าน
5: ค่ะแล้วก็อันดับที่5เป็นกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
4: อันนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4,600 ล้านโดยประมาณนะครับก็คืองบประมาณขยายตัวอยู่ที่ 2.6% นี่คือ5กระทรวงที่ได้งบสูงสุดในเบื้องต้นหลังจากนั้นก็จะยิ่งหย่อนสลับลงไปเอาคร่าวๆผมไม่บอกตัวเลขแต่บอกว่า6คือคมนาคม7คืออุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรม8คือเกษตรสหกรณ์9คือแรงงาน10คือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนี่เห็นข่าวที่เขาจะแยกกระทรวงอะไรจากอะไรนะเอาแล้วเอา
5: อุดมปะอุดมศึกษา
4: เอาใช่ใช่
5: อ
4: าร
5: มณ์ศึกษา
4: แล้วก็จะเอาอะไรนะเดี๋ยวนะไปรวมกับวัฒนธรรมอ่ะท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรม
5: ตอนนี้คือเป็นท่องเที่ยวและการกีฬา
4: เขาจะแยกกีฬาออกไปเป็นเดี่ยวๆมั้งแล้วก็เอาท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรมเพราะเขาคิดว่าการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมน่าจะอยู่ร่วมกันแล้วส่งเสริมกันนะครับก็จะมีการสลับตัวกระทรวงตรงนี้เกิดข
5: ึ้
4: น
5: แต่อันนึงที่มันเป็นประเด็นกันอยู่คือเรื่องของการกีฬาค่ะเพราะว่าวันนี้มีคนบ่นหลายๆคนว่าทั้งที่ประเทศไทยอาจเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าไปชิงนู่นชิงนี้ต่างๆนานาแต่คนไทยไม่ได้ดูเขาเลยบอกว่าเพราะนั้นแต่ก่อนยังเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาจจะต้องออกมาชี้แจงในรายละเอียดว่าทำไมเวลาที่มันเป็นกีฬาที่คนไทยเองอยากจะเชียร์คนไทยทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ดูล่ะค่ะ นะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของกระทรวง DE ค่ะเพราะใดๆก็ตามวันนี้เรื่องของกระทรวง DE ก็เราใช้คำว่า AI กันเต็มไปหมดเลยค่ะเมื่อวานนี้มีคนไปถามคุณชัยชนกชิดชอบคุณชัยชนกก็บอกว่าจริงๆแล้วงบควรจะต้องมากกว่านี้ด้วยซ้ำ เพราะว่าตอนนี้โลกกำลังเดินหน้าไปสู่เรื่องของนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นเซมิคอนดักเตอร์จะเป็นเรื่องของ AI ทั้งหลายทั้งปวง
4: ผมก็ยังรู้สึกว่าถามเรื่องนึงตอบเรื่องนึงอะเราไม่ได้บอกว่า AI ไม่ดี
5: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
4: AI ดี AI จำเป็น
5: ค่ะ
4: แต่มันวิธีการมันแปลกอะ
5: เ
4: หมือนเราเถียงว่าคอมพิวเตอร์ดีไหมอะ
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ดีแต่เราควรซื้อคอมพิวเตอร์ไปให้คนที่ยังใช้ไม่เป็นหรอ
5: หรือใดๆก็ตามคุณจัดซื้อคอมพิวเตอร์จากที่ไหนเพราะมันจำเป็นจะต้องเป็นงบทั้งประเทศในการที่จะเอาคอมพิวเตอร์นี้มาคือตอนนี้คนไปแตะเรื่องนี้
4: ผมก็จะย้อนกลับไปถามว่า5ล้านคนเกณฑ์ที่คุณจะให้คืออะไรคุณยังไม่ตอบเลยจนถึงตอนน
5: ี้นี่ก็ต้องลงทะเบียนแล้วยังอ่ะจริงๆแล้วตอนแรกเลยคือ1กรกฎาคมนะแต่ว่าตอนนี้คิดว่า
4: ตอนแรกคือต้นมิถุนาจ้ะ
5: แล้วก็เลื่อนมาเป็นกรกฎาคม
4: เรื่อยๆ
5: ใช่ค่ะ
4: แล้วเกณฑ์คือให้ใครอ่ะ
5: นั่นสิอย่างเราลงได้ไหมแล้วก็อีกอ่ะวันนั้นที่ต้องอ่านแล้วว่าพวกเราใช้ AI ทำอะไรคะดูดวง อย่างนี้ต้องพรีเมียมไหม
4: 90%
5: ใช่
4: คนไทยใช้ AI ดูดวงเป็นอันดับหนึ่งของโลก
5: ค
4: ่
5: ะ
4: และกว่า 90% ของคนที่ใช้ AI ในประเทศไทยคือใช้ดูดวง
5: ค่ะ
4: อ้าวแล้วไงอ่ะคุณจะได้ดูดวงแบบพรีเมียมอย่างเงี้ยหรอ
5: ดูล้ำขึ้นไปอีกก็ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจจริง
4: ๆไม่ได้อยากขัดขวางเลยนะฮะถ้าเรารวยอ่ะ
5: แต่จริงต้องวิเคราะห์และยอมรับความจริงของบ้านเราก่อนน่ะ
4: ตอนนี้เราอยู่ในภาวะกู้เงินมาให้ประชาชนใช้นะฮะ
5: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเยอะมาก
5: มัน
4: เราเลิกเถียงว่า AI สำคัญไหมดีมะ
5: ใช่
4: ผมยังซื้อหุ้นบริษัท AI เลยสำคัญไหมล่ะ
5: ค่ะ
4: เออแต่ผมแค่รู้สึกว่าแม้แต่กับผมอะผมยังไม่ได้ใช้ในรายละเอียดมาเลยพี่อ้อยสมมติผมได้มาผมจะใช้อะไรอ่ะผมยังไม่ได้ใช้มันขนาดผมยังไม่ฉลาดพอที่จะใช้มันขนาดนั้นเลย
5: และจริงๆนะไม่ต้องอะไรมากเอาแค่สมาร์ทโฟนก่อนมีใครได้ใช้สมาร์ทโฟนเต็มประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนบ้างวันเนี้ยพี่ก็จะใช้อะไรโทรเข้าโทรออกอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆว่ามันจะคล้ายๆกัน
4: ครับ
5: เพราะนั้นเราต้องมีความรู้ในเรื่องนี้ก่อนค่ะ
4: แล้วก็ผมเห็นคนที่เขาได้ทดลองเข้าไปให้รีวิวกันแล้ว
5: ค่ะ
4: ณตอนนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งคือคุณพอคุณใช้ไปไอ้ THAI เนี่ยนะพอคุณใช้ไปทุกกี่ผมไม่แน่ใจเขาอาจจะใช้เป็นทุกกี่คำสั่งหรือใช้เป็นระยะเวลาหรือใช้เป็นอะไรสักอย่างหนึ่งจะมีภาพยนตร์ไม่ใช่ภาพยนตร์โฆษณาแต่มันจะเป็นเหมือนคลิปวิดีโอบังคับเรียนความยาวประมาณแบบ5นาทีถึง10นาทีแล้วคุณไม่สามารถกดสกิปได้และสิ่งที่ขึ้นมานั้นเขาบอกว่าสอนในสิ่งที่ใช้ไปก่อนนั้นแล้วซึ่งผมคิดว่าคงเป็นเจตนาที่ดีที่คุณทำคลิปสอนแทรกแต่อันที่สงสัยคือคุณไม่อนุญาตให้คนกดข้ามนะเพราะฉะนั้นเขาบังคับดูนะและหลายๆอันที่บังคับเรียนที่เป็นคลิปนั้นไม่ให้มาอยู่ในพรีเมียมตัวนี้ด้วย
5: เอ้าแล้วต้องไปดูที่ไหนอะ
4: คือสอนแต่ไม่ให้ใช้อ่ะแปลกป่ะคือมันมีความย้อนแย้งมากมายเต็มไปหมดเลยอ่ะ
5: ค่ะ
4: ซึ่งนี่คือคนที่เขารีวิวของจริงกันออกมานะฮะ
5: ค่ะ
4: ที่เขามีโอกาสได้ลองแล้ว
5: และบางทีคนที่รีวิวแล้วเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าในบางอันเนี่ยยังใช้ฟรีได้อยู่นะหมายถึงว่าถ้าเอาฟังก์ชันนี้นะคะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถใช้ฟรีได
4: ้ครับผม
5: ค่ะอันนี้แบบกระทรวงศึกษาธิการสูงอันดับ2เลยได้งบการศึกษาไทยจะพัฒนาแล้วใช่ไหมคะ เรามาติดตามตอนต่อไปค่ะ
4: ครับผม
5: ค่ะ to be continue
4: ฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมคุณประโยชน์จากข้าวโอ๊ตมักกะแรดแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
5: นะคะพรุ่งนี้ Green Morning Show ค่ะเป็นน้องอ่านแล้วก็น้องอ้อมสุนิสานะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผม ขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
6: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
7: รู้ว่าในทุกๆวันเนี่ยเราใช้สายตาเยอะมากเลยนะหมอนะไม่ใช่ไม่อยากดูแลนะแต่ว่าไม่รู้ว่าอาการแบบไหนที่ตาเขาเนี่ยกำลังส่งสัญญาณหาเราว่ามันไม่ไหวแล้ว
6: ถ้าระหว่างวันเริ่มรู้สึกตาแห้งแสบตาจนต้องกระพริบตาทีทำงานไปสักพักเริ่มปวดกระบอกตาลามไปปวดถึงท้ายทอยจนคิดว่าตัวเองเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเวลาเงยหน้าขึ้นมาจากจอคอมมองไปไกลแล้วภาพเบลอต้องรอปรับโฟกัสสักพักถึงจะชัดถ้ามีอาการเหล่านี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าดิจิตอลไอสเตรนเป็นสัญญาณว่าดวงตาถูกใช้งานหนักเกินไปจนล้าถ้ามีอาการเหล่านี้ให้ละสายตาจากจอแล้วพักด่วนเลยค่ะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
12: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆ
14: รวมกันเป็น
13: ยาหอมเทพจิตรา5มา
14: แก้ลมบำรุงหัวใจ
13: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
14: หรือละลายกับน้ำสูบ
13: ยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: แม่ครับปวดท้อง
16: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
15: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซแล
3: บเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

ร้อนก็ยังแพ้น่ารักก็เธอน่ารักซะไม่ยอมพักเมืองไทยน่าร้อนแต่เธอน่ารักถ้าอยากจะรักต้องทำไงครับ

0: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: สุนิธาเธอไปไหว้พระหน่อยสิ
2: เธอก็รู้ว่าฉันไหว้ได้ที่ไหนล่ะ
1: สรุปแล้วที่มันบอกเออร์เลอร์นี่คือคุณเหรอ
2: เออ
1: คุณเองเหรอนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเอาแม่เอาแม
2: ่ปรับหนึ่งปรับหนึ่งคือ
1: สุนา
2: ฮะ
1: เธอลงไปเถอะเธอลงไปไหว้พระแป๊บนึง
2: อ๋อนึกว่าให้ฉันลงไปเลยฉันกลับบ้านไปเลย
1: ไม่ได้
2: เธอก็รู้ว่าฉันไหว้พระไม่ได้
1: เนี่ยเออแล้วรอบสองเห็นไหม
2: รอบสอง
1: ตกใจหมดเลยคุณผู้ฟัง
2: ถ้าเกิดว่ารอบแรกไม่เท่าไหร่รอบสองเธอต้องพิจารณาตัวแล้วนะเป้
1: หมายถึงเธอแหละ
2: เธอละแหละ
1: เธอแหละ
2: เนี่ย
1: พวกเราบุ้ยกันเก่ง
2: ใช่เพราะว่าความสามารถของเราทำงานไม่ได้เรื่อง
1: แต่บุ้ยเก่ง
2: บุ้ยเก่งอันดับหนึ่งเลยนะจ๊ะ
1: แต่คุณผู้ฟังอ่ะเขาเข้าใจว่าเรามาสายทั้งคู่แหละ
2: ไม่สายเธอพวกเราไม่ได้มาสายมาตรงเวลามาก่อนเวลาด้วย
1: จริงถ้าใครดูกล้องก็จะเห็นว่าเรานั่งหน้าสลอนอยู
2: ่ตอนนี้หรอ
1: ตอนนี้แหละอยู่กัน4ชีวิต
2: ใช้คำว่าสลอนได้เพราะว่าอยู่กัน4คนถ้านั่งกัน2คนไม่น่าใช้คำว่าหน้าสลอนได
1: ้ต้นอย่าเครียดสิต้นอย่าเครียด
2: อ๋อเรื่องหน้าที่เครียดเป็นหน้าที่เรากับเป้จ้ะไม่ใช่
1: ต้นแก้ไขเราต้องยิ้มไปด้วยสิ
2: เพราะว่าอันเนี้ยพี่ต้นเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงว่าต้นคือใครพี่ต้นก็คือเป็น
1: ผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งต้นคือผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่ง
2: ในผู้ทรงอิทธิพลคนหนึ่งใน
1: กุมชะตาชีวิตของพวกเรา
2: ในตึกแกรมมี
1: ่
2: เออนะคะ
1: ถ้าไม่มีต้น
2: แย่พวกเราก็คือพังแต่ตอนนี้คือ
1: เราไปต่อเลยไม่ได้เลยสักอย่าง
2: หรือว่าเราจะลองพูดคุยกันไปเลยไหม
1: ก็ได้เมื่อกี้จริงๆก็ข่าวยังอ่ะ
2: ยัง
1: ก็ยังข่าวไม่ได้
2: เรายิงตามหลังได้ไหม
1: ขออนุญาตนะครับแขกผู้เกียรติทุกท่าน
2: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็สื่อมวลชนทุกท่านด้วย
2: เหมือนจะมางานแต่งเลย
1: เราจะขออนุญาตจริงๆก็ตามหลังนะ
2: ตามหลังได้มาขออนุญาต
1: สมมติเดี๋ยวพวกคุณเล่า
2: จะได้ไม่เสียเวลาใช่ไหมล่ะ
1: มา
2: เออนะคะอ่ะพูดถึงเรื่องของคนทำงานคุณผู้ฟังงานดีเงินดีใช่ว่าจะไม่มี
1: มี
2: เอามีนะคะแต่งานดีเงินดีที่มาพร้อมมิจจี้ก็มีไม่น้อย
1: มีเยอะ
2: เธอทำไมมิจจี้มันเยอะแยะมากมายจังเลยอ่
1: ะ
2: มันจะหมดสิ้นไหมเธอคิดว่าคุณผู้ฟังคิดว่าไง
1: ตราบใดที่เราอยู่กับคน
2: อ้าวเราก็ต้องอยู่กับคนเนาะ
1: เผื่อว่าเราจะไม่อยู่กับคนในเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย
2: ู่
1: กับสัตว์อ
2: ยู่กับธรรมชาติอะไรเงี้ยเหรอ
1: เอออะไรเงี้ย
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยศูนย์ต่อต้านการช่อกงออนไลน์เขาประกาศเตือนนะคะว่าให้เรามัดระวังหน่อยนะเรื่องของการรับสมัครงานแอดมินออนไลน
1: ์
2: หรือประกาศชวนทำงานที่มักจะอ้างว่างานสบาย
1: uh-huh.
2: รายได้สูงไม่ต้องมีประสบการณ์นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นกลอุบายของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะที่เอาวิธีนี้มาใช้หลอกลวงเหยื่อให้เดินทางไปทำงานที่ผิดกฎหมายก็คือตำรวจเขาบอกว่ากลุ่มมิตรมักจะใช้วิธีนัดสัมภาษณ์งานในพื้นที่ที่แบบว่าใกล้ๆชายแดนก่อนที่จะหลอกพาผู้สมัครข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กักขังไว้ภายในศูนย์หลอกลวงออนไลน์นะคะจากนั้นก็จะบังคับให้คุณเนี่ยไปหลอกคนอื่นผ่านช่องทางออนไลน์และนอกจากนี้คนที่ถูกหลอกไปทำงานถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำยอดตามที่กำหนดได้แน่นอนสิ่งที่ตามมานั้นก็มีทั้งการข่มขู่ทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่การทรมานขอให้ทุกคนเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็คือเข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะหางานดีๆอยากจะได้เงินดีๆนะคะแต่ว่าอย่าไปหลงเชื่อประกาศรับสมัครงานที่เขาเสนอผลตอบแทนที่มันสูงผิดปกตินะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบที่มาของบริษัทได้นะคะเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเลยแนะนำว่าตรวจสอบข้อมูลนายจ้างแล้วก็สถานที่ทำงานอย่างรอบคอบก่อนที่คุณจะตัดสินใจสมัครงานนะคะและถ้าเกิดว่าพบความผิดปกติหรือสงสัยว่าเอ้ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาหรือเปล่าโทรไปเลยสายด่วน1441เพื่อขอคำปรึกษาหรือแจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ขออีกทีนะ1เลยนะ
2: 1441
1: 1441จดเอาไว้พวกเรา
2: ใช่
1: ครับ
2: เมื่อกี้เธอกระซิบอะไรอ่ะฉันได้ยินเสียงเธอ
1: ดูแลเครื่องกันอยู่ว่า
2: อัน
1: นี้ใช้ได้หรือยังอันนี้เปิดได้หรือยัง
2: เนี่ยฉันไม่มีสมาธิเลยฉันรู้สึกว่าฉันอยากรู้ฉันอยากรู้เธอเขาพูดอะไรกันนะแต่ฉันต้องอ่านข่าว
1: คุณทำได้
2: ฉันต้องอ่านข่าว
1: ค
2: ุ
1: ณเป็นพ่อหูสองหูอยู่แล้ว
2: สามหูสี่หู
1: คุณสามารถฟังซ้ายได้ขวาได้
2: เนี่ยต้องขอบคุณพี่ต้นน
1: ะ
2: ถ
1: ้
2: าไม่มีพี่ต้นนี่ไม่ได้เลยนะ
1: นี่คือทรงอิทธิพลที่สุดในตึกแล้ว
2: สุดยอดสำหรับแถวอโศกเลย
1: ผมกำลังจะ next แล้วนะได้เลยนะ
2: ได้เลย
1: หนึ่งสองสาม
2: อึ๊บมาแล้ว
0: โดย Amogen Gel แสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือก Amogen Gel ฉลากม่วง

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: เนี่ยเราก็หาทางออกกันอยู่ว่าเอ๊ะไม่เกิดจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคุณฟังช่วยหาทางออกให้แล้วฮะพี่เป้วางกาแฟให้ดีเจโกด้วย เนี่ยพวกเรา

8โมงเช้าจนถึง11โมงนะครับอยู่ด้วยกันตามปกติครับคุณผู้ฟังพี่เป้ดูแลคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็11โมงถึงบ่ายโมงดีเจก่องจุ่มจ้า

ุณความสู่เดือนใหม่นะคุณผู้ฟังผ่านมาแล้วครึ่งปีเนาะครึ่งปีแรกไม่รู้เป็นยังไงล่ะมันผ่านไปละนะฮะแต่ครึ่งปีจากนี้ไปมีโกไหมมีเป้าหมายไหมไม่รู้ล่ะมีอะไรที่แบบวาดฝันเอาไว้นะฮะพุ่งไปตรงจุดนั้นเลยละกันนะครับอะไรที่มันผ่านไปแล้วผ่านไปนะฮะสู้ต่อไปในข้างหน้ากันละกันนะครับในเดือนนี้เดือนกรกฎาคมนะฮะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่า6เดือนที่ผ่านมานี่มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินนะฮะอยากจะมาโปรดว่ะเปิดสิเปิดโหมดเฉื่อยมั้ยคุณผู้ฟังนะฮะใครอยากจะเซฟเอนเนอร์จีหน่อยนะครับมาร่วมกิจกรรมที่เรียกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับชวนให้คุณมานั่งแบบว่าเฉยๆเมอไม่ต้องทำอะไรนะครับเป็นงานที่ชวนมาให้ปล่อยใจนั่งมองฟ้ามองดินไม่ต้องคิดอะไรตลอด30นาทีที่จะนั่งอยู่ด้วยกันในกิจกรรมนี้นะวางมือถือด้วยนะพักหน้าจอนั่งจริงๆนั่งเมอนั่งลอยๆไปนี่แหละกิจกรรมนี้เนี่ยฮะเขาจะจัดให้นะครับทุกคนได้มาลองบาลานซ์ชีวิตนะครับหนีเรื่องเครียดนะมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับตัวเองงานนี้ไม่มีพิธีกรนะฮะไม่มีกิจกรรมละลายพฤติกรรมใดๆทั้งสิ้นไม่มีความบันเทิงอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเน้นความเรียบง่ายเป็นกันเองที่สุดนะครับใครอยากจะเข้าไปร่วมแก๊งเมอลอยๆชิวๆนั่งนิ่งๆนะฮะสามารถเข้าไปติดตามนัดหมายพิกัดได้นะครับในที่สวนลุมนะฮะกิจกรรมเขาจะมีวันที่4ครับคุณผู้ฟัง4กรกฎาคมนะครับเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีนะฮะ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นลองดูไหมล่ะลองไหมลองนั่งเฉยๆนิ่งๆแต่ว่าบางทีเรานั่งอยู่คนเดียวมันไม่มีเพื่อนใช่ไหมเราลองไปอยู่ในหมู่มวลกิจกรรมที่เขาทำสิ่งนี้ด้วยกันนะฮะบางทีเราอาจจะบาลานซ์ชีวิตเราได้บางทีเราอาจจะแบบว่าได้คิดได้ทบทวนอะไรใดๆได้ไปเหมือนกันนะลองดูคุณผู้ฟังผมก็ยังนึกตัวเองว่าถ้าผมไปนั่งอยู่ในนั้นได้จริงๆเนี่ยผมจะนั่งได้เนาะผมจะนั่งเหม่อได้เหรอ30นาทียิ่งไฮเปอร์อยู่เนี่ย

โอ้คุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้พิมพ์มาแบบว่าตรงๆมากเลยนะฮะเขาบอกว่ากิจกรรมน่าไปมากเลยครับพี่เป้คะเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องทำเขาพิมพ์หอหีบเลยนะที่ไม่ต้องทำเอียอะไรเลยค่ะฮ่าฮ่าฮ่าที่ดงเอียด้วยค่ะชอบชอบโอ้พิมพ์มาตรงๆพี่เป้อ่านก็ตกใจนะเนี่ยงั้นวันนี้นะครับสิทธิ์เติมน้ำมัน1,000 บาทเนาะนะครับก็ถามคุณผู้ฟังแล้วกันนะครับลองพิมพ์มาสมมติว่าเรามีปัญหาวุ่นวายเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากจะหลบไปพักอยู่ตรงไหนมุมไหนบางคนอาจจะอยากไปอยู่แบบในหลืบเงียบๆคนเดียวเหรอหรือยังไงหรือเราต้องไปอยู่บ้านเพื่อนเหรอหรืออยากอยู่ในห้องน้ำเงียบๆคนเดียวเหรออะไรเงี้ยนะฮะก็เวลาเรามีเรื่องราวหนักๆนะฮะแบบว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยากจะหนีไปตรงไหนหรือบางทีหนีไปต่างจังหวัดเลยไหมหรือไปต่างประเทศเลยไหมอะไรเงี้ยนะฮะคุณก็ส่งมาก็แล้วกันนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็เพลงที่อยากฟังด้วยนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้นะครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทก็เรียกว่าถ้าเกิดจะหลีกหนีความวุ่นวายอยากหลบไปพักที่ไหนบอกกันมาทีมคิมครับเพลงนี้หลบไปพัก

มีคนบอกว่าพี่เป้การเข้าไปอยู่ในหลืบคืออะไรอ่ะซอกหลืบไงอยู่ในซอกหลืบบางทีก็แบบว่าเหมือนแบบบางทีเราแบบเจอเหตุการณ์อะไรแล้วเราไม่รู้จะยังไงเราก็ไปมุดตัวอยู่ใต้โต๊ะอะไรอย่างเงี้ยซอกหลืบใดๆอะไรอย่างเงี้ยความหมายคือแบบนั้นนะครับนะบางคนก็จะหนีไปทะเลบางคนบอกว่าขึ้นดอยไปเลยพี่ขึ้นดอยแล้วสัญญาณโทรศัพท์มันก็ไม่มีไงติดต่อไม่ได้เนี่ยได้พักสุดๆแล้วนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าที่ไหนนะฮะก็ส่งกันเข้ามามีคนถามว่ากิจกรรมมีที่ไหนเลยพี่เป้เมื่อกี้ฟังไม่ทันกิจกรรมเขาจัดกันที่สวนลุมฮะคุณผู้ฟังสวนลุมนะฮะ5โมงเย็นจนถึง6โมงของวันที่4กรกฎาคมวันที่4จะตรงกับวันเสาร์นะฮะคือกิจกรรมเขาจะไม่มีอะไรเลยนะเขาจะชวนกันไปนั่งนิ่งๆเอาง่ายๆนั่งงงๆซื่อๆบื้อๆอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรปล่อยใจว่างๆโล่งๆนะฮะเพื่อได้บาลานซ์ชีวิตเขาว่ากันอย่างนั้นถ้าอยากไปก็ลองดูนะฮะมีคนบอกว่าขอไม่นั่งใกล้ๆพี่เป้ได้ไหมไฮเปอร์เบอร์นี้ท่าทางจะไม่ได้พักอะค่ะพี่เป้ต้องชวนหนูคุยแน่ๆเลยบ้าเหรอต้องพักจริงๆพักแบบเนี้ย

0: บางทีการนอนมันช่วยได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะนอนพักหลับมาตื่นมาก็สดใสขึ้นนิดนึงบางคนก็ส่งมาบอกว่าพักบนเตียงเลยค่ะพี่เป้คะนอนคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปเพลินๆแล้วก็หลับต่อไม่ต้องเป็นกังวลใดๆก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีนะฮะบางคนบอกว่าเวลามีปัญหาหรือเรื่องเครียดๆหนีไปทะเลค่ะนั่งมองทะเลมองฟ้ามองออกไปไกลๆแล้วก็วางทุกอย่างลงปล่อยใจโล่งๆไปค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะหลายๆคนทำเหมือนกันนะครับอุ้ยขอบคุณที่เปิดเพลงผมครับพี่เป้สราวุธพุ่มทองพี่ทีนเหรอพี่ทีนส่งมานักนายโอ้แต่เพลงพร้อมมากนะครับพี่ทีนนะฮะหลบไปพักนี่พี่เป้ชอบมาก
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนเขามีฟังก์ชันไนท์โหมดที่ปรับเป็นหน้าจอส้มๆหรือบางคนเนี่ยเขาก็ใส่แว่นตัดแสงสีฟ้าแบบนี้มันช่วยเซฟดวงตาเราได้จริงๆไหมอะหมอเพื่อน
2: เขาช่วยได้ภายนอกค่ะพี่เฟียสคือช่วยลดทอนความเข้มของแสงไม่ให้กระทบต่อตาเราตรงๆแต่สิ่งที่ไม่ช่วยเลยคือพฤติกรรมการเพ่งค่ะต่อให้ใส่แว่นเทพแค่ไหนแต่ถ้าพี่เฟียสยังจ้องจอติดต่อกัน 2-3 ชั่วโมงกล้ามเนื้อตาข้างในก็ยังเค้นโฟกัสหนักหน่วงอยู่ดีค่ะอาการตาแห้งปวดกระบอกตาก็ยังตามมาหาเราได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีช่วยเราได้ครึ่งหนึ่งแต่ตัวเราก็ต้องช่วยตัวเองอีกครึ่งหนึ่งด้วยค่ะ

0: สด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอ
2: เพิ่มเป็น98
1: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power

0: ไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์รอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: งก็ใช้ตราฉลากทองไง
0: เหน
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ขภาพ
1: Parlay
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: งานประมูลบ้านมือสองทอสออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
1: รีบโหลดแอป JSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
0: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
2: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

อันเจ็บคอโพโพลิสมอสสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
2: Drive your day
3: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความมาร่วมสนุกกันเต้มไปหมดเลยนะครับบางคนก็บอกว่าชอบที่จะไปดำน้ำนะพี่อยู่ใต้น้ำนะเย็นๆสมองแบบผ่อนคลายดูความสวยงามผมดำน้ำไม่ได้จริงๆคุณผู้ฟังเพราะเป็นคนเมาเรืออย่างรุนแรงเมาน้ำด้วยเวลายิ่งมีคลื่นอย่างเงี้ยโอ้ตายอ้วกเลยนะฮะกลับบ้านไปนอนตักแม่นี่จะลูบหัวทุกครั้งแล้วพูดว่าผมเองทำไมมันแข็งเหมือนหางควายเลยฮะฟังกี่ครั้งก็ขำทุกทีเลยพี่อันนี้ก็ดีเนาะเวลาเหนื่อยเนาะก็มีคุณแม่เอาไว้พักใจพิงกายชอบนั่งนิ่งๆในรถแคปิเป้ทุกวันนี้จอดรถแล้วก็ดับเครื่องนั่งเฉยๆในรถยาวๆไปค่ะจนกว่าเหงื่อจะออกเพราะเหงื่อออกแล้วจะนอยเรื่องอื่นแทนหาจุดโฟกัสใหม่ก็ดีนะบางคนก็บอกว่าขับรถไปเรื่อยๆดีกว่าไม่ต้องมีจุดหมายปลายทางใดๆไม่ต้องคิดอะไรมากเปลืองน้ำมันหน่อยนึงแต่มันทำให้ดีขึ้นทุกครั้งนะคะพี่เป้ก็เคยใช้นะวิธีนี้นะขับรถแบบไปเรื่อยๆเนาะสมองโล่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเห็นร้านเลยอร่อยแวะกินกินร้านอุ้ยร้านนี้อร่อยกินดีกว่ากินก็คลายเครียดได้นะบางทีเนาะนะขอบคุณมากครับและหนึ่งผู้โชคดีของเราคือใครนี่ไงลุ้นกันครับอึ๊บสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยินดีด้วยครับคุณหนุ่ยครับรับแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาท
1: ขอบคุณมากค่ะพี่เต้
0: โอ้ยเป็นไงเช้านี้คุณหนุ่ยมีความเครียดด้วยไหมหรือว่าอุ้ยยังสบายใจอยู
1: ่ก็ตอนนี้สบายใจแล้วแต่ก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่สบายใจแต่ว่าก็คือปัญหาทุกอย่างแก้ไขหมดแล้วค่ะพี่เต
0: ้ช่วงไม่สบายใจผ่านวิกฤตตรงนั้นมายังไงฮะ
1: ก็คือเหมือนพอมันได้ร้องไห้แล้วก็มีคนแบบมาช่วยเหลืออะไรเงี้ยคือมันก็พอมันได้ร้องไห้มันเหมือนได้ระบายค่ะพี่เป
0: ้
1: ค่ะแล้วมันบางอย่างมันก็ค่อยคิดอย่างเงี้ยมันก็หาทางแก้ปัญหาได้ก็จบไปค่ะพี่เป้
0: หามุมอยู่เงียบ
1: ๆใช่หามุมค่ะต้องหามุมเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้เพราะว่าอยู่กับลูก
0: อยู่กับคุณลูกก็เลยร้องไห้อยู่บ้านนี่แหละ
1: ใช่มันได้ระบายนะคะ
0: แล้วมันก็ทำให้เราดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับยินดีด้วยนะครับผ่านวิกฤตมาแล้ว
1: ค่ะดีใจมากค่ะเพราะว่าเล่นเกือบทุกวันนั่นแหละพี
0: ่เขาดีใจที่วันนี้ได้แล้วเนาะเย้หนึ่งทีหนึ่งสองสามเย้เลยครับ
1: เย้ขอบคุณพี่เป้ก็พี่ฟังพี่เป้ก็คือใครเครียดได้หนึ่งอย่างเลยค่ะลุ้นทุกวันว่าพี่เป้จะมาทันไหม
0: โอ้โหตายขอบคุณมากเช่นกันนะฮ
1: ะ
0: หนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือ
1: ฉันรักเธอค่ะของตินกับมูค่ะคือชอบมากเขาแต่งได้ความหมายแบบดีอะค่ะถึงมาก
0: ดีครับเดี๋ยวเราฟังไปด้วยกันตรงนี้ขอบคุณมากครับคุณหนุ่ยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเนี่ยน่ารักมากนะครับทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะครับก็ขอให้ทุกคนเป็นแบบนี้ด้วยเหมือนกันนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะครับซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.ด้วย

ิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์พิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติม

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: แชมป์กำไรจัดเต็มกับโฮลิก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets Mini Vita One
1: Mini Vita One อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าหาบินไม่เจออยู่ไหนแล้วเนี่ย
4: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัคร PEA E-Bill ผ่านแอป PEA Smart Plus รับใบแจ้งค่าไฟฟ้าใบเสร็จและใบกำกับภาษีแบบออนไลน์ผ่านอีเมลไม่ต้องห่วงบินหายแถมช่วยลดโลกร้อนด้วยสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
2: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
3: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คุณนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
2: ์
3: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
8: ตุ๊กแก
9: ่เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
10: เดี๋ยว
11: คุณมีกินหืนไหม
10: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
9: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
12: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
9: เขียวมันเต็มเม็ด
12: จากไรทิป
13: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
14: ฮะอินอะไรนะ
13: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-258-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ฮัลโหลเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพี่เป้คะเห็นข้อความหนูไหมคะ
4: เห็นไหมอ่ะ
3: ถ้าอ่านแบบนี้ก็น่าจะต้องเห็นแล้วละมันน่าจะชัดเจนแล้วเนาะโอเคเขาคงแบบไม่รู้ว่าส่งมาแล้วได้เห็นหรือเปล่าเห็นนะฮะบางทีมันไม่ได้แค่อ่านออกอากาศเท่านั้นเองคุณผู้ฟังบางทีเนี่ยคุณนาฏเราเนี่ยก็เข้าไปนั่งส่องอยู
4: ่ไม่เคยส่องเลย แค่อ่านเฉยๆ
3: โอเคโอเค
4: ดีเจเขาจะชี้เป้า เราก็แค่อ่าน
3: นิดหนึ่ง
4: นะคะอ่ะเสร็จสิ้นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เรียบร้อยนะคะ เก็บป้ายกันหมดยัง
3: ยังนะเห็นอยู
4: ่รีบเก็บนะตัวมีเวลากำหนดอยู่นะสำนักเทศกิจเขาฝากสกิดเตือนเนาะตามระเบียบของกฎหมายผู้สมัครผู้ว่ากทม.และผู้สมัครสก.ทั้งอิสระและสังกัดพรรคจะต้องเก็บป้ายหาเสียงให้แล้วเสร็จภายใน7วันนะคะก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีป้ายหาเสียงอยู่เหมือนกันนะบนถนนบนทางเท้าอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาขอความร่วมมือนะคะจัดเก็บป้ายในพื้นที่กรุงเทพให้แล้วเสร็จภายในวันที่5กรกฎาคมนี้
3: ก็คือวันอาทิตย
4: ์วันอาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าครบกำหนดแล้วยังไม่ดำเนินการอันนี้มีความผิดตามพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี2535นะคะถ้าไม่จัดเก็บตามเวลาที่กำหนดท้องถิ่นจะต้องจัดเก็บเองและแจ้งเรียกปรับตามขั้นตอนของกฎหมายด้วย
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นก็จัดการให้เรียบร้อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้
3: บางทีมันก็แบบ
4: ตกหนักมากแล้วลมแรงมากแล้วพัดป้ายปิวกระจุยกระจายโทษมันอันตรายมากนะคะอยู่ตรงไหนนะ
3: เราไปช่วยเขาเก็บไหม
4: ไม
3: ่คุณไม่ช่วยเขาเลยเหรอ
4: ช่วยทำไมอ่ะ
3: ก็เพื่อเอาไปใช้เป็นกระดาน
4: เอาไม่ดีกว่า
3: ผมไม่เคยเห็นหรอก
4: จะไม่ได้ว่าขนาดนั้นไปเก็บป้ายช่วยเขาเออนะคะ
3: ก็ได้
4: เขามีคนที่เขาต้องไปทำหน้าที่เก็บป้ายอยู
3: ่
4: เออให้เป็นหน้าที่ของเขาไปเดี๋ยวเราจะไปรบกวนเขาไงเออทำให้เขายุ่งยากเปล่า
3: อ
4: ่ะปิดท้ายกันสักทีเถอะสักทีเถอะ
3: อะไรล่ะ
4: เสื้อผ้าสักทีเถอะ
3: อ๋อซักสักที
4: สักทีเถอะอ่ะใครมีปัญหาเรื่องการซักผ้าคุณผู้ฟังมาทางนี้เลยซักอบจบที่เดียวแค่มาที่ Wash Express Wash Express หรือร้านซักผ้าพี่วัวเขาจะช่วยทั้งซักแล้วก็อบให้ผ้าของคุณเนี่ยหอมนุ่มฟูสะอาดมั่นใจพร้อมใส่ใน50นาทีมีมากกว่า600สาขาทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ฟังสามารถค้นหาสาขาใกล้บ้านได้ง่ายๆเลยผ่านแอป Wash Express WASHExpress Wash Express นะคะค้นหาได้เลยผ่านแอปนี้แล้วมั่นใจได้เรื่องความสะอาดด้วยบริการล้างถังฟรีก่อนซักทุกถังช่วยฆ่าเชื้อโรคลดความกังวลนะคะเวลาที่เราต้องซักต่อจากคนอื่นนะคะซักอบไวทั้งเสื้อผ้าท็อปเปอร์ผ้านวมหรือว่าพี่มีตุ๊กตาแบบตัวใหญ่อะไรเงี้ย
3: ก็สามารถซักได้เหมือนกัน
4: ใช่นะคะไม่ว่าคุณจะผ้าเยอะใหญ่แค่ไหนก็ซักสะอาดอบแห้งง่ายด้วยเครื่องระดับอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำจากอเมริกานะคะพร้อมที่จอดรถกว้างเข้าออกสะดวกมาลอง สักทีเถอะที่ Wash Express ค่ะร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมให้คุณออกไปใช้ชีวิตนะคะ
3: นี่มีข้อความจาก FC พี่วัวมา
4: ค่ะ
3: ซักสะอาดจริงๆค่ะ
4: นี่ไง
3: ซักอบไม่ต้องตากเลยหอมนี
4: ่อุ๊ย
3: มาเป็นพรีเซนเตอร์เลยมั้ยเนี่ย
4: อุ๊ยตนี่ไงเขาต้องไปใช้บริการ
3: ผู้ใช้จริงผู้ใช้จริง
4: ซักทีเถ
3: อะ
2: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจเป้
3: วันนี้วันพุธครับคุณผู้ฟังวันพุธการละครเนาะนะครับผมก็ดูปฏิทินแล้วล่ะว่าเอ๊ะเดือนกรกฎาคมเนี่ยเรามีวันพุธกี่วันอุ๊ยมีวันพุธ5วันนะคุณผู้ฟังเดือนนี้พุธที่1พุธที่8พุธที่15พุธที่22แล้วก็พุธที่29นะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้วันพุธการละครนะครับภูมิกับเป้ก็พร้อมจะเปิดเพลงละครเพลงหนังเพลงประกอบนู่นนี่นั่นให้ได้ฟังกันไปนะครับข้อความนี้บอกว่าพี่เป้อยากฟังรักล้นใจของพี่ปั่นจังเลยอ่ะแต่วันนี้มันเป็นวันพุธการละครใช่ไหมคะเพลงพี่ปั่นเพลงนี้เป็นเพลงประกอบนู่นนี่นั่นละครหนังอะไรบ้างไหมคะเท่าที่พอนึกได้เพลงนี้ไม่มีปะไม่มีประกอบใดๆไหมใช่ไหมคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังช่วยคิดหน่อยก็ดีนะฮะพี่เป้จะเริ่มจากพี่แท่งดีกว่าพระเอกสุดหล่อของเราร้องเพลงละครด้วยเพื่อเธอเพื่อเธออุ้ยเพลงนี้ดีงาม

้ได้รายชื่อนะฮะเพลงละครมาเพียบเลยนะครับพยายามตามล่าหาให้อยู่นะฮะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางเพลงก็หาไม่มีมีคนอยากฟังเจ้าพ่อเพลงละครนะฮะเจ้าพ่อเพลงละครก็ต้องคนนี้แหละเนาะฝาแฝดพี่เป้เองศิรศักดิ์อินทพลพานิชนะครับ

มุนมากนะเพลงนี้รักเธอสุดหัวใจของพี่ก้องนะครับแทบไม่ต้องขอเพลงเลยอ่ะพี่เป้เพราะทุกเพลงที่เปิดเนี่ยไม่อยากทำงานเลยอยากนั่งฟังฟินเฉยๆเลยอ่ะโอ้โหทำไปด้วยเหอะนะ

ณมากนะครับที่ส่งข้อความมาบอกกันเดี๋ยวข้อความนี้ก็บอกว่าคุณไม่ให้เขายืนลวกก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าอยู่ตอนเพลงพี่ก้องมาก็พี่ก้อง ลูกค้าก็ไม่ลุกนะครับพี่เป้เขานั่งฟังเพลงพี่ด้วยเนี่ย เขากินเสร็จแล้วก็ยังไม่ไปเขาก็นั่งฟังเพลงงั้นนั่งฟังต่ออีกเพลงหนึ่งนะครับเพราะเพลงนี้โอ้โหผมว่ามันทำให้เราย้อนกลับไปในวันนั้นได้เลยแหละนะครับตั้งใจฟังนะครับเพลงนี้กรี๊ดไหมกรี๊ดมันออกมากรี๊ดเลยจำได้ไหมพวกเราจากละครเรื่องอะไรใครเป็นคนร้องไหนพูดมาสิคุณแม่จำได้ไหมคุณแม่ที่ยืนลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ย

ขอบคุณมากนะครับเพราะความกรี๊ดมาเต็มเลยอันนี้บอกว่าไม่นึกว่าจะได้ยินเพลงนี้ที่พี่เป้ณกรีนเวฟเปิดพี่เป้ทำได้เลิฟครับเลิฟด้วยเช่นกันเลิฟกบสุนันท์เนาะ

ู้สึกไหมว่ามันอิ่มในหัวใจจังเลยเนาะกับการได้ฟังเพลงบางคนบอกว่าเพลงนี้ตอนนั้นอยู่ป.4ครับพี่เป้โหดมากมีคนนึกถึงอีกเพลงขึ้นมานะฮะของวาสนาพูนผลอุ๊ยตายที่ในรองตาและแป๊บใช่ป่ะอุ๊ยตายเพลงนั้นก็ดีนะถ้าเปิดไม่ได้คุณผู้ฟังโอ้ถ้าเอามาต่อเปิดกันนี่จะฟินมากเลยเนาะติดพระป่าลิขสิทธิ์ครับ

คนที่ถึงเพลงนี้ด้วยฮะตัดใจไม่ลงของส้มโอครับพี่เป้ครับเพนพิสุทธิ์ใช่ปะเออแต่ตัดใจไม่ลงทั้งรักทั้งหลงเขากว่าใคร เปิดไม่ได้พระป่าลิขสิทธิ์พี่น้องพี่เจบ้างดีกว่าเพลงนี้ก็ละมุนในจิตใจเหมือนกันอย่าเมื่อลมพัดหัวเนาะพี่เป้ตาหายยังไม่หายอ่ะยังบวมตุ่ยอยู่เลยขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะ

พี่เป้ไปเจอเพลงละครอยู่เพลงหนึ่งคุณผู้ฟังนะฮะแล้วก็เป็นเพลงละครที่ไม่ค่อยได้เปิดให้ฟังสักเท่าไหร่นะครับก็อยากให้ลองฟังดูนะฮะเพลงนี้จำได้ไหมว่าใครร้องเพลงนี้จำได้ไหมว่าอยู่ในละครเรื่องอะไร

0: พี่หนึ่งณรงค์วิทย์นะครับเป็นคนแต่งเพลงนี้ไว้ชื่อเพลงว่าใครจะรู้นะฮะอมิตาทาทะยังครับจากละครเรื่องสายสีเพลิงนะครับเวอร์ชันที่มีชมพู่อารยานะครับชาคริสย้ำนามแล้วก็พี่ป๋อณัฐบุญเนาะโอ้คุณฟังเก่งมากคนกรีนเวฟนี่เก่งจริงๆถามอะไรไปตอบได้หมดเลย
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ให้นึกอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ก็เพราะมากนะครับคุณผู้ฟัง

0: มากคุณผู้ฟังความทรงจำของคุณฟังนี่คือที่สุดจริงๆสวรรค์เบี่ยงนะฮะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันKen Ann นี่นะฮะก็ชื่อเพลงว่าสิ้นสุดสักทีปนัดดาเรืองวุฒินะครับอ่ะเบรกวันพุธการละครนะฮะกับผู้กำกับเป้ๆคนนี้ก่อนนะฮะสักหนึ่งเพลงเราจะไปกันที่ debut track กันนะครับเพลงใหม่ Better Weather ครับชื่อเพลงว่า Jackpot ลองฟังกันดูครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake

0: ยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: เวลาผ่านไปเร็วอีกแล้วคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงกำลังจะหมดไปอีกแล้วนะครับกับวันพุธกันละครเนาะนะครับพี่เป้ถ้าวันนี้พี่เป้ไม่เปิดวันนี้ที่รอคอยนะขอให้พี่เป้เนี่ยถูกหวยกินแต่ถ้าเปิดขอให้ถูกหวยนะคะพอดีไม่งวดนี้ไม่เล่นพอดีงวดนี้ไม่ซื้องั้นเอาเก็บไว้ก่อนเนาะเพลงนี้เนาะขออนุญาตพอดีเวลามันจะหมดในชั่วโมงนี้ขออนุญาตไปที่เพลงนี้นะคือเพลงนี้พูดถึงตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็คือมีคนสงสัยว่าเพลงรักล้นใจของพี่ปั่นเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในละครในซีรีส์เรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอดีมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งส่งมาบอกว่าเพลงรักล้นใจเนี่ยต้นฉบับของพี่ปั่นเคยเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่อง Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บนะเมื่อปี2015ตอนนั้นเนี่ยหนังซีรีส์เรื่องนี้แสดงโดยไมค์พิรัตแล้วก็ออมสุชาแต่เวอร์ชั่นรักล้นใจเนี่ยลิโอพุทธเป็นคนร้องพี่เป้ไม่ใช่พี่ปั่นนะแต่เวอร์ชั่นของลิโอพุทธไม่มีนะฮะงั้นก็ขออนุญาตนะครับเปิดเพลงนี้ชดเชยให้เอาออริจินอลให้ฟังแทนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากครับผมไปหาข้อมูลมาให้แบบนี้ Love you จุ๊บๆ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
7: ์อร่อยเกินต้าน

0: ำไมสบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คา

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดูแอคชั่นคลับอินสไปร์เดย์คลับอินสไปร์เดย์คลับInspire Day ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: คุณเล่นเครื่องดนตรีเป็นบ้างไหม
4: เป็นนะ
3: คิดนานนี่น่าจะเป็นแล้วล่ะ ถ้าคนมันเล่นเป็นอ่ะมันต้องตอบมันเป็นสิ
4: ก็พอได้ล่ะ
3: ไม่น่าจะฝากอะไรได้แล้วล่ะ
4: ทำไมอ่ะจะฝากอะไรหรอ
3: ไม่มีอะไรละ
4: อ้าวอันไหนลองสักนิดดูซิเผื่อว่าจะเล่นเป็นสักอันนึง
3: ไม่หรอกคิดว่าไม่น่าจะได้คุณน่าจะได้เล่นเรื่องนี้แหละ
4: เล่นอะไรอ่ะ
3: ตีขิมเงี้ยน่าจะได้อยู่ใช่ไหม
4: ตีขิมตีไม่ได
3: ้เป่าขลุ่ยได้ไหม
4: เป่าขลุ่ยได
3: ้อุ้ย
4: อ้าวสมัยตอนเรียนก็ไม่เคยเรียนเป่าขลุ่ยเหรอ
3: คำว่าได้กับคำว่าเพาะคงจะอยู่ห่างไกลกันใช่ไหม
4: เป่าไม่เพาะ
3: เห็นไหมมันอยู่ห่างไกลกัน
4: เป่าได
3: ้เป่าได้ถ้าอย่างนั้นอ่ะใครๆก็เป่าได้
4: เป่าได้กับเป่าไม่เป็นก็ไม่เหมือนกัน
3: อ๋อโอเคมันยังมีการฝึกนิ้วใช่ไหมเด็กสมัยนี้ผมไม่เคยเห็นเลยเน
4: า
3: ะ
4: เขาอาจจะไปแบบว่าแอบเป่าหรือเปล่า
3: ไม่รู้อ่ะไม่เคยเห็นจริงๆนะ
4: เราไม่ได้สนใจเขาจริงจังหรือเปล่า
3: ผมก็ส่องดูเด็กๆเหมือนกัน
4: อ๋อน่ากลัวเหมือนกันนะพฤติกรรมแปลก
3: ๆเป็นคนรักเด็ก
4: หนูไม่ค่อยน่าไว้ใจ
3: บ้าเหรอไม่เจอได้
4: ทำไมจะไปตีขิมตีละหน้าตีอะไรอย่าง
3: น
4: ี
3: ้ไม่เป็นไรคุณทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรละ
4: เขาตัดสินคนง่ายเหมือนกันเน
3: า
4: ะ
3: ให้มันผ่านไป
4: ก็ดีเหมือนกันไม่งั้นเดี๋ยวยาวเนาะเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติคุณผู้ฟังมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นที่บ้านเธอเอาเธอแก้ไขเองสิมันไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านฉันนี
3: ่
4: เอารั้วบ้านบางทีติดกันเนาะ
3: มันคือโลกใบเดียวกันไหม
4: ก็โลกใบเดียวกันนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะจีนเขาผนึกกำลังกับหลายประเทศในเอเชียกลางนะคะเขาลงนามความร่วมมือพัฒนากลุ่มดาวเทียมนะคะเพื่อที่จะแบ่งปันข้อมูลการสำรวจระยะไกลแล้วก็เสริมศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวศัตรูพืชทางการเกษตรน้ำท่วมจากการละลายของถ่านน้ำแข็งคือพอฟังเรื่องของกลุ่มดาวเทียมปุ๊บอันนี้มันไม่ได้เป็นเพียงการแค่ส่งดาวเทียมขึ้นไปสู่อวกาศแล้วจบกันแต่ว่าเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันด้วยระบบอัจฉริยะระหว่างอากาศอวกาศและภาคพื้นดินข้อมูลจากดาวเทียมจะถูกส่งไปประมวลผลที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงของจีนเพื่อจะพัฒนาแบบจำลอง AI สำหรับคาดการภัยพิบัติทางธรณีวิทยาแล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติอีกหลายๆอย่างนะคะคือการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเช่นระบบเครือข่ายดาวเทียมและ AI เขาบอกว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถติดตามและก็วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมแบบ real time ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพนะคะคือเขตปกครองตนเองซินเจียงที่จีนนะคะเขามีพรมแดนติดกับหลายประเทศในเอเชียกลางซึ่งประเทศที่เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ก็คือมีทั้งจีนมีคาซัคสถานมีอุซเบกิสถานแล้วก็ทาจิกิสถานซึ่งเป็นประเทศแถบๆนั้นแล้วลักษณะภูมิประเทศคือมีความเสี่ยงด้านธรณีวิทยาก็คือคล้ายๆกันนะคะคือเพราะว่าเขาเชื่อมต่อกันด้วยแนวเทือกเขาเดียวกันแล้วในปีที่ผ่านมาทาน้ำแข็งในพื้นที่ละลายไปแล้วปีที่ผ่านมานะ 20-40% ซึ่งการติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างของทาน้ำแข็งผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องและแม่นยำมันก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรน้ำแล้วก็เสริมความมั่นคงด้านน้ำของภูมิภาคนะคะคือมันทำให้โครงการนี้เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การป้องกันและรับมือภัยพิบัติร่วมกันของทั้งภูมิภาคไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะ
3: ต้องช่วยกันเน
4: า
3: ะ
4: ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากหลายๆประเทศที่เข้าร่วมลงนามกันในครั้งนี้เขาก็เชื่อมั่นว่าแล้วก็หวังว่าโครงการนี้มันจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
3: มันโลกใบเดียวกันอะ
4: ก็ถึงบอกไงว่า บ้านเธอสั่งการเองสิ
3: ไม่ได้ไม่ได้
4: ไม่ได้ไม่ได้ใช่
3: ไหมต้อง
4: ไม่ใช่
3: ต้องทุกคนร่วมมือกัน
4: มันเหมือนหมอกควันข้ามแดนอะเหมือนเวลาเผานู่นนี่นั่นควันมันไม่ได้อบอวนอยู่แค่ในประเทศเราหรือประเทศเขาเออมันก็ข้ามพรมแดนถึงกัน
3: ถ้าเป็นคนละโลกก็ค่อยว่าไปอย่าง
4: ไม่ไปละ
3: ข้ามไปอีกโลกนึงสิ
4: ถ้ามันไปขนาดนั้นได้ซึ่งก็ไม่แน่นะ
3: ก็ไม่แน่จริง
4: เออในอนาคตอันไกลหรืออันใกล้ก็ไม่รู้มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได
3: ้อุ้ยคุณผู้ฟังแหมน่ารักมากอ่ะ
4: ทำไมอ่ะ
3: สมมติบอกแล
4: ้
3: วเป่าอยู่นะครับป.4ยังเรียนเป่าอยู่เลยค่ะตอนลูกเรียนปวดหูมากครับพี่แป
4: ้
3: ทรมานมากอยากให้ลูกเป่าเป็นเพลงเร็วๆจังเลย
4: อย่าไปเร่งอย่าไปเร้าค่อยๆเป่าค่อยๆเป็นไป
3: บางคนก็บอกว่าเนี่ยลูกชายอยู่ม.2โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีก็ยังเรียนเป่าครูอยู่นะคร
4: ับ
3: ยังมีอยู่โอเคครับคือผมก็ไม่อยากให้ห่างจากเรื่องดนตรีไทยไปเท่าไหร่เน
4: า
3: ะเพราะมันเป็นของความเป็นไทยเราไง
4: แน่นอน
3: เนี่ยที่ผมชวนคุณไม่ใช่อะไรเพราะตอนแรกว่าจะชวนรวมตัวกัน
4: อ๋อทำอะไรอ่ะ
3: เพราะผมจะเป่าไม่ใช่เป่าผมจะสีซอให้คุณฟัง
4: อ๋อโอเคเข้าใจแล้ว
3: นกมานกมา
4: อ๋อก็ต้องเข้าใจกันแหละทั้งคนสีคนฟังเธอจะสีซอยคุณผู้ฟังฟังหรอ
3: ไม่เธอคนเดียว
4: ไม่ฉันจะไม่ยอมได้ยินคนเดียวฉันจะต้องมีหูอื่นๆช่วยได้ยินด้วย
3: โอเคเอาแค่เธอนะ
4: อ่ะเธอไปหัดสีมาเดี๋ยวฉันจะลองหัดฟังดู
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: เจอข้อความนี้พอดีเขาบอกว่าอยากให้พี่เป้ไม่เห็นลูกเพื่อนบ้านค่ะเขาเล่นดนตรีเกือบทุกชนิดเลยนะคะมีทั้งเชลโล่คลุยไวโอลินกีตาร์ทางนี้นอนฟังเพลินเลยค่ะโอ้ตายแล้วเล่นเพราะใช่ไหมถ้าเพราะเราก็โอเคแล้วเนาะ

10โมงกว่าครับยังอยู่กับพี่เป้นะครับสวัสดีครับพี่เป้วันนี้โชคดีลูกแมวเข้าไปอยู่ในกระโปรงรถ3ตัวเลยค่ะอุ๊ย3ตัวเหรอแล้ววันนี้วันที่1ด้วยอ่ะยังไงทะเบียนรถทะเบียนรถต้องมามั้ยอ่ะพวกเรายังไงดีเผื่อกันมั้ยเผื่อกันมั้ยนะฮะคุณผู้ฟังพี่เป้เข้าไปเห็นในเอทามชูบิดนะฮะเขาได้โพสต์ภาพไว้เป็นภาพโปสเตอร์ของคอนเสิร์ตนี่แล้วเห็นแต่ละคนแต่ละคนที่ยืนอยู่ในโปสเตอร์นั้นน่าสนใจมากนะครับมีพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบจากเฉลียงนะครับเรียกว่าเป็นเฉลียงเฉพาะกิจนะครับมีพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มจากสาวสาวมีพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดมีพี่ตุ๊กวิญญาดามีพี่ปั่นพี่บูนเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงสิทธิ์โอ้โหนี่คือรายชื่อนะฮะของอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นครับรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตเพลงรักนี่ปีลึกความรู้สึกเดิมเขาว่าอย่างนี้นะฮะคอนเสิร์ตจะมีวันเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นครับรอบเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์นะครับบัตรจะจำหน่ายวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเตอร์ทุกสาขาคุณผู้ฟังอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่น่าไปมากอีกแล้วครับท่าน

ได้เวลาที่จะให้บัตรกับคุณผู้ฟังแล้วล่ะบัตรอะไรล่ะคาร์บอนไลฟ์ไงเนี่ยเราจะได้เจอกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานๆนะครับวันนี้ให้ส่งข้อความของพี่เป้ นะครับเอามาอวดกันหน่อยได้ไหมอ่ะคือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เนาะคุณจะต้องมี 20,000 ไอทามพอยต์ครับแล้วก็ต้องลงทะเบียนไว้แล้วนะครับถึงจะได้บัตร2แถวหน้านะครับซึ่งวันนี้พี่เป้ก็พร้อมที่จะแจก2แถวหน้าให้เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยคุณต้องมีพอยต์มากกว่า 20,000 นะครับก็ส่งข้อความหาพี่เป้เลยนะฮะมีพอยต์อยู่เท่าไหร่อวดกันได้ฉันมี 22,000 พอดีเลยหรือฉันมี 30,000 ฉันมี 50,000 อะไรเงี้ยก็ส่งข้อความบอกกันแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวพี่เป้จะแรนดอมหาผู้โชคดีแจกสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์แจกบัตรเข้าวันไลน์ให้นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราจะได้ไปเจอกันวันที่1สิงหาคมที่โรงละครอักษรา King Power นั่นเองพร้อมไหมมีกี่พอยต์ว่ามา

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: คาวานาไลฟ์นะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวานรอคุณอยู่แน่นอนนะครับโอ้ยให้มาอวดพอยต์กันนี่คือแบบหลากหลายล้นหลามกันมีกัน 20,000 พอดีไปถึง 30,000 40,000 50,000 60,000 มีทุกช่วงนะทุกช่วงจริงๆนะครับไปถึงขั้นแสนหนึ่งก็มี 200,000 ก็มีโหนะฮะคุณผู้ฟังขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับฟังแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันขนาดนี้นะครับแต่วันนี้พี่เป้รันดอมนะครับผู้โชคดีได้แก่คุณวิการดาครับหมายเลขโทรศัพท์ลงท้ายด้วย553นะครับเดี๋ยวหญิงโทรกลับหานะฮะยินดีด้วยนะครับมี 29,000 พอยต์โอ้ย 20,000 กว่าก็ยังได้เลยเนี่ยเลิศ ยินดีนะครับยินดีนะฮะแล้วก็มีความสุขที่เราจะได้ไปเจอกันเนาะนะครับกับ Cavender Life นะครับบรรยากาศเพลงนี้จาก Cavender Life ครับ Process กับ Wiz นะฮะเจ้าชอบมาลี

0: Express. ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
1: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: ใจเย็นๆนะทุกคนนะครับยังมีโอกาสในทุกๆช่วงดีเจนะครับบางคนก็ออกอาการท้อนะส่งมามีพอยต์เป็นแสนไม่เคยได้สักทีทั้งโทรทั้งข้อความท้อเอาหน้ามันต้องได้มันต้องได้โอ้โหใจเย็นๆนะฮะก็ค่อยๆเล่นกันไปเนาะนะครับทายเพลงแก้ท้อกันหน่อยดีกว่านะครับเพลงนี้เพลงอะไรลองฟังดูไม่ยากเนาะวันนี้ง่ายๆลองตอบดูนะนี่คุ้นไหมเพลงอะไรส่งรายชื่อเพลงมากับเพลงที่อยากฟังด้วยนะครับทายเพลงแก้ท้อกันหน่อยเร็ว
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบเบิ่มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตได้อร่อย
9: ว้าว
8: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์เรตมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
10: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
11: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
10: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
11: ที่ไหนนะคะขออีกที
10: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
12: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
13: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
12: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
14: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
15: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
14: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
16: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
14: เด็กทานได้ใช่ไหม
16: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เพื่อสุขภาพ
1: พอร์ตเลย
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำและจะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Lifeจากธนาคารออมสิน
2: เก่งมากนะครับวันนี้คนตอบได้ก็คือได้เลยนะฮะส่วนคนที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลย นึกไม่ออกตอบไม่ได้เขาบอกว่าเป็นคนชอบฟังเพลงนะครับพี่เพ้แต่เวลาทายเพลงกับพี่เพ้ที่ไรมันนึกไม่ออกสักทีอย่างเงี้ยโอ้น่าสงสารจริงนะน่าเอ็นดูน่าเอ็นดูอ่ะลองฟังเฉลยฮะเดี๋ยวก็อ๋อเนาะนะครับเมื่อกี้ปล่อยไปคือแค่นี้มันง่ายมากนะวันนี้เอาจริงฟังเต็มๆครับ

0: มัยอินดี้นะคำว่าอินดี้ก้อยแซทเดย์เซโกะก็เป็นหนึ่งที่สุดในความเป็นอินดี้เหมือนกันกับเพลงนี้ชื่อเพลงว่าถามหน่อยนะฮะเก่งมากครับคุณผู้ฟังไม่เคยลืมเพลงใดๆเลยเก่งมากเก่งมากจริงๆนะฮะขอบคุณที่ร่วมสนุกกันนะฮะขอบคุณ Smart Social Bank for Our Life ด้วยนะครับจากธนาคารออมสินครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: ตอบถูกกันเยอะจริงๆพี่เป๊กก็ใช้วิธีแรนดอมนะนะครับนี่คือคนที่แรนดอมเจอแล้วก็เลือกเพลงนี้ไว้ตอบถูกแล้วด้วยนะครับเพลงของพี่เต๋อครับที่แล้วก็แล้วไปฟังไปด้วยกันเนาะวันนี้วิศวะไฟล์โอเวอร์นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีน้องเชอรี่มาให้ได้พูดคุยด้วยฝากติดตามครับ

0: จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทยทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living More ทีไรอ่ะทัดใจสะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลด Clear Stock สูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: Garage Express
1: ร้านซักผ้าพี่บัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
4: บ้านรั่วใครผิด
5: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
6: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
5: ต้องโทษคน
4: หยุดโทษกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร์
7: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากหลุมคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time Fun Fin

0: ุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยและรายการ
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: เวเบอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
3: ตุ๊กแก
1: ่สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่โ
4: พรโพลิสพลัส
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: โพรโพลิส
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: โพรโพลิสพลัส
5: ฉีดเลย
4: โพรโพลิส
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพโพลิสพลัส
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
9: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบ2กล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: สักใบ2ใบมั้ยเธออ
6: ่าซื้อเรียบร้อยแล้วจ้า
5: อืมนะวันนี้รวยนะนี่เหลืออีกไม่กี่เบอร์เองมา
6: พี่มาช้าไปอ่ะจ้าจัดไปแล้ว 2-3 ใบแล้วจ้า
5: เนี่ยอุตส่าห์
6: โอ๊ยงวดหน้านะจ๊ะพี่
5: อุตส่าห์ใส่แว่นดำมาขายไม่เห็นใจกันบ้างเลยเหรอ
6: เปิดแผงก็ไม่บอกเออนะคะ
5: เดี๋ยวน้องเชอรี่มาก็เลยต้องใส่แว่นดำปิดบังความน่ารักนิดนึงอย่ามาเงียบ
6: ตอนนี้น้องเชอรี่โทรมาบอกแล้วนะ
5: ว่า
6: แคนเซิลค่ะพี่กลัวมาแล้วเจอความน่ารักก็อดใจไม่ไหว
5: บ้าบอคือสงสารน้
6: อง
5: ก็เดี๋ยวน้องจะต้องนั่งคุยกันแล้วก็แบบว่าพี่เพชรตาเป็นอะไรบวมเป่งขนาดนั้น
6: น้องเชอรี่โทรมาอีกแล้วเมื่อกี
5: ้ว่า
6: สงสารตัวเองเถอะค่ะพี่พี่ไม่ต้องสงสารหนู
5: คุณเป็นญาติกับเชอรี่หรือไง
6: มาไม่ใช่จ้า
5: โทรหากันอยู่ได้เป็นเริ่มหมั่นไส้แล้วนะ
6: อาจารย์เย็น
5: สรุปคุณจะไม่ช่วยผมซื้อสักใบสองใบหรือไง
6: ตื้อจังเลยเราเนี่ยงวดหน้าไหมล่ะงวดนี้หมดตัวแล้ว
5: งวดหน้าตาหายแล้วจ้า
6: โอเค
5: ไม่ใส่แล้วแว่นดงแว่นดำเนี่ย
6: นะคะชั่วโมงนี้ติดตามเก็บแต้มสุขภาพดี90วันสิ่งดีๆจะเกิดขึ้น
5: เก็บยังไงอ่ะ
6: นี่เป็นแนวคิดรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาประจำปี2569ที่สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าเขาจับมือกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7กรมควบคุมโรคเทศบาลเมืองศิลาขอนแก่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขามาชวนประชาชนร่วมลดละเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษาปีนี้ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนการรณรงค์นะคะเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติภายใต้แนวคิดนี้แหละคือเขาต้องการที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้เห็นนะคะว่าทุกวันที่คุณงดดื่มอ่ะมันคือการสะสมแต้มสุขภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแต้มสุขภาพคืออะไรนอนหลับดีขึ้นสุขภาพแข็งแรง
5: อ
6: ารมณ์มันก็แจ่มใส
5: อ
6: ้าวมีเงินออมเพิ่มขึ้นด้วยนะอ้าวเธอไม่ต้องเอาไปลงที่ขวดไง
5: ก็ดี
6: เออแล้วเธอก็มีเวลาครอบครัวมากขึ้นนะคะอ่ะมีการรวมพลังเครือข่ายชุมชนในพื้นที่11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะคะก็สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมที่ยั่งยืนคือแต่ละชุมชนน่ะเขาก็ได้มีการออกแบบกิจกรรมที่ก็ต้องดูในแต่ละชุมชนให้มันสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อ่ะอย่างเช่นการออกกำลังกายการส่งเสริมอาหารพื้นถิ่นและสมุนไพรการสร้างพื้นที่ปลอดเหล้าแล้วก็การเปิดโอกาสให้คนทุกช่วงวัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในช่วงเข้าพรรษานะคะเพื่อเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระดับชุมชน
5: ครับ
6: มันต้องเริ่มแต่ตรงนี้แหละ
5: ลดละเลิก
6: ลดละเลิก
5: ผมให้อีกรอหนึ่ง
6: รออะไร
5: ลดละเลิกลุยลุยเลยตั้งแต่วันนี้ลดละเลิกไปเลย
6: นะทำได้เลยเออนะครับบางคนบอก
5: ไม่ต้องรอ
6: บางคนอาจจะมีความอิดเขาเรียกว่าอิดออดอิดออดอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสามารถได้เลยก็เต็มที่ไปเลยนะคะอ่ะก็ให้กำลังใจเนาะ
5: ใช
6: ่สุขภาพดีจะได้เกิดขึ้น
5: แต่ตอนนี้สุขภาพตาไม่ค่อยจะดีแล้ว ผมไม่เข้าใจว่าพียูมันใส่แว่นดำจัดรายการได้ยังไง
6: ทำไมอ่ะ
5: ผมรู้สึกว่ามึนมากตอนนี้เอาจริงๆมันใส่ได้ยังไงวะนี่ผมใส่ไปแป๊บเดียวเองเนี่ย
6: เอางี้มา
5: ฮะ
6: ถอดเถอะถ้าอยู่ถึงบ่ายโมงนะ
5: ไม่เดี๋ยวถ้าน้องเชอรี่กลับเราก็ถอดไง
6: อ
5: ๋
6: อ
5: ใส่รับน้องเชอรี่นิดนึงสงสารน้อง
6: น้องเชอรี่โทรมาละ
5: ว่าอีกอ่ะ
6: ยังไม่กลับค่ะพี
5: ่คุณเป็นแม่เขาเหรอ คุณจะรู้คิวเขาทุกอย่างเลยเหรอไง
6: เดี๋ยวน้องเชอรี่โทรมาอีกละ
5: พอแล้วพอแล้วชั่วโมงนี้ไม่มีวิศวกรละครนะฮ
6: ะ
5: เพราะว่าเดี๋ยวต้องต้อนรับน้องเชอรี่ครับ
6: แล้ววิศวกรละครจะกลับมาไหมคะ
5: พุธหน้าสิคะ
6: อ๋อพุธหน้
5: าวันพุธทุกพุธไงวันพุธการละคร
6: จริงๆน่าจะมีทุกวันเนาะ
5: ไม่ไหวนะครับ
6: การละครทุกวันเหมือนกันนะเรา
5: ต้องให้คุณมาช่วยแสดงแล้วล่ะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ใกล้บ้านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ เป้
3: อ่ะ 11 โมงกว่าครับพร้อมอยู่ด้วยกันป่าวคุณผู้ฟังวันนี้วิศวะ5 hour นะและเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเราจะได้คุยกับน้องเชอรี่น้องเชอรี่เจ้าของเพลงชั่วคราวทำไมต้องเป็นชั่วคราวนะครับเดี๋ยวได้ฟังกัน

0: จัง
1: ผ่านมาครึ่งปีแล้วเนาะคุณผู้ฟังเราก็คงจะมีนู่นนี่นั่นกันหลากหลายมากบางทีก็แบบว่าโอ๊ยเครียดกับปัญหาต่างๆสถานการณ์ต่างๆแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะครับประเทศไทยเรานะครับติดอันดับ9นะฮะประเทศที่ดีที่สุดเหมาะกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดว่าเอามาเป็นแค่เอเชียอันดับ1

ับฉันเมื่อกี้ได้แอบโปรโมทไปบ้างแล้วนะฮะคุณผู้ฟังที่บอกว่าเอทามโชบิทนั้นเขากำลังจะมีคอนเสิร์ตใหม่นะฮะครั้งใหญ่นะฮะกับชื่อคอนเสิร์ตว่า Remaster Concert นะครับเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกลึกมากครับ ลึกไปนู่นเลยนะฮะไปที่พี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงนะฮะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มจากสาวสาวพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ดพี่ตุ๊กวิญญาพี่ปั่นพี่บุญเกียรตินะฮะพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงศิษย์นะครับคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีวันเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นนะครับที่พารากอนฮอลล์ราคาบัตรออกมาแล้วครับคุณผู้ฟัง 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 นะครับจะจำหน่ายบัตรในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมก็คือเดือนนี้นะครับ10โมงเป็นต้นไปที่ Thai Ticket Major ต้องรีบกดบัตรกันเหมือนกันนะฮะปักหมุดไว้เลยลงคิวไว้เลยนะฮะเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นนะฮะสำหรับคอนเสิร์ต Remaster Concert และที่สำคัญคือพวกเราจะได้ฟังเพลงนี้กันอีกครั้งนึงว้าวได้เปิดแล้วสาวๆครับ

0: ว่าร้องตามลั่นรถเลยครับพี่เป้ครับเดี๋ยวพี่เป้ยังมีอีกนะฮะมีเพลงของสาวๆเพลงประตูใจอย่างเงี้ยอุ้ยในวัยเรียนเงี้ยว้าวพวกเราเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะแต่นั่นหมายความว่าเราก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตด้วยเหมือนกันเนาะเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งที่น่าดูมากๆนะฮะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตด้วยครับที่หาดูยากมากนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะฮะเราจะไปกันที่น้องเชอรี่กันบ้างนะครับกับเพลงซิงเกิลล่าสุดของเขาชั่วคราวแป๊บหนึ่งครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: จ้าเอ๋
2: จ้าเอ๋เลยเหรอ เราเริ่มโอ้ยเสียง

0: กิดมาหนูแต่งเพลงเองได้ทำดนตรีเองได้ทำเองกับมือทุกอย่างเลยเหรอ
1: เป็นพรสวร
0: รค์โอ้โหชอบเป็นพรสวรรค์แต่ก็ต้องให้น้องเขาอะเพราะน้องเขาก็ทำได้จริงๆเริ่มรักการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่จริงๆหนูว่าจริงๆตอนเด็กๆก็เริ่มแล้วแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ชัวร์แต่ตอนที่เราชัวร์จริงๆคือมหาลัย
0: ตอนเข้ามหาลัย
1: ใช่
0: ยังไงครับจุดประกายตรงไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละทางของฉัน
1: สำหรับหนูต้องขอบคุณชุมนุมที่มหาลัยชื่อว่า TU Folk Song ค่ะใช่พอเข้าชุมนุมนี้แล้วรู้สึกว่าแบบได้เจอผู้คนที่ชอบดนตรีเหมือนกันแล้วก็คนที่แบบมี passion เหมือนกันมันเลยรู้สึกว่าเราเริ่มสนุกกับสิ่งนี้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะ
0: พอมันไปถูกจังหวะของเราเนาะ
1: ใช่แ
0: ล้วทีนี้อันนี้พอเราเริ่มรู้สึกว่าเราชอบร้องเพลงแล้วเรื่องของการเขียนเพลงมาตอนไหน
1: เรื่องของการเขียนเพลงก็มาทีหลังอีกค่ะไม่เคยคิดเลยเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยคิดเลยว่า ฉันจะเขียนเพลงใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนเราอยากเป็นพอเราเริ่มชอบร้องเพลงปุ๊บเราก็เริ่มมีความฝันอยากเป็นศิลปินทีนี้เราก็ออดิชั่นหลายค่ายมากๆแต่เราไม่ผ่าน
0: เราก็เลยถึง
1: จุดนึงเรารู้สึกว่าฉันจะรอการออดิชั่นอย่างเดียวไม่ได้แล้วฉันจะรอให้คนมารับฉันไม่ได้แล้วฉันต้องทำอะไรสักอย่างเองใช่ค่ะ
0: เฮ้ยดีว่ะคุณรู้ป่ะ
1: ใช
0: ่ต้องไปอย่างนี้แหละ
1: ถูกค่ะ
0: ไม่เอาฉันใช่ไหมฉันทำเองก็ได้
1: ให
0: ้มันรู้กันไป
1: แล้วก็เลยแบบลองเขียนเลยแบบมั่วๆขึ้นมาไม่เคยเรียนไม่เคยทำก็ลองทำแล้วก็อ้าวทำได้เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยทำอะไรลองทำดูอาจจะทำได้ก็ได
0: ้เออไม่แน่อย่างตอนเด็กๆเราย้อนกลับไปเราเคยเป็นแบบเจ้าบทเจ้ากลอนไหมเราเคยเขียนไดอารี่ไหมเราเคยทำอะไรเกี่ยวกับการเขียนบ้างไหม
1: คือหนูว่าหนูก็คงชอบแต่งกลอนขำๆกับเพื่อนที่โรงเรียน
0: ตอนเด็กก็มีบ้าง
1: เนี่ยว่าตอนที่เราเรียนกลอน4กลอนอะไรแล้วก็แบบอุ๊ยสนุกจังเลยที่ได้สัมผัสมันคงเป็นอะไรข้างในลึกๆที่มันแบบก่อตัวมาให้เราเป็นเราทุกวันนี
0: ้ทำไมชอบเอเนอร์จี้น้องจังเลยถ้าวันไหนพี่เป้อ่อมมานี่ยุ่งเลยนะ
1: รับดีเจเพิ่มไหมคะ
0: เฮ้ยทำไมเป็นดีเจด้วยเหรอทำไมนักร้องแล้วยังไม่พอเหรอ
1: พี่รู้ไหมว่าจุดความแบบตอนเด็กอ่ะอาชีพแรกที่หนูอยากเป็นคือดีเจ
0: เอาเหรอ
1: ใช่ค่ะหนูไปแบบเวิร์กช็อปอะไรอย่างงี้ตอนแบบประถมเลยนะเอ้ยหรือมอต้นวะประมาณนั้นแหละ
0: สักช่วงนึงเนาะแต่ดีแล้วล่ะอย่ามาเลย
1: เอ้า
0: เป็นนักร้องด้วยแหละดีแล้วเหมาะกันเลยที่สุดแล้ว
1: ดีทุกอย่างค่ะแล้วแต่ชอบ
0: แต่ไม่แน่เนาะเออก็ทุกอย่างทำได้ทุกอย่างเนาะ
1: ชอบค่ะชอบ
0: การแสดงชอบไหมล่ะ
1: ซึ่งมีเพิ่งเซ็นซีรีส์ไปนะคะเมื่อต้นปี
0: เฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยทำทุกอย่างเลยเหรอตอนต้นปีเล่นซีรีส์เรื่องอะไร
1: ชื่อเรื่องว่าเพชรประกายบลิงบลิง The Series นะคะจบแล้วดูย้อนหลังได้ที่ True Vision Now นี่ฝากผลงานใช่ค่ะ
0: เดินแบบอ่ะ
1: อันนี้อัศยังในสุดเราก็เจอจุดอ่อนของเราอันนี้อัศยังค่ะ
0: เรื่องเดินแบบไว้ก่อน
1: ไม่เห็นนึกไม่ออกไม่เห็นภาพ
0: ไม่นะเธอก็โอเคนะหุ่นดีอยู่นะ
1: ลองไหมคะ
0: เออเนี่ย
1: ออดิชั่นตอนนี้เลยให้ผู้ชมเป็นคนตัดสิน
0: ในวงการบันเทิงอยากทำอะไรอีก
1: จริงๆอยากทำสิ่งที่ทำอยู่มากขึ้นอีกก็คือหนูว่ามันไม่พ้นไปจากร้องเพลง
0: การแสดง
1: แล้วก็อันนั้นอะไรนะคะ
0: ดีเจไม่ต้องยุ่งดูกีดกันเนาะดูทางเราเพิ่งกีดกันเลยเกิน
1: เอ้ยอะไรอ่ะอ๋อแค่นี้แหละอ๋อ
0: เดินแบบ
1: ไม่เอา
0: อ่ะ
1: ก็แบบพิธีกรหนูว่าหนูก็ได้อยู
0: ่ได้ถ้าพิธีกรเวนี้ได้อยู่แล้ว
1: เนาะพูดไม่หยุดเลยอาจจะต้องลองหยุดดูบ้าง
0: โอเคนี่ความน่ารักของชีนี่พี่เป้เพิ่งเจอน้องครั้งแรกนะเนี่ยโอ้แต่เหมือนเรารู้จักกันมาแล้วเนาะ
1: เข้ามาก็จ้าเอ๋เลยนะคะไม่มีก่อนหน้านั้นเลยค่ะ
0: เจอจ้าเอ๋เข้าไป
1: เปิดเลย
0: ละ
1: พฤติกรรม
0: ดีมากนะครับโอเคเข้าไปที่เพลงตอนแต่งเพลงนี้แต่งตอนไหนเมื่อไหร่ยังไงในความรู้สึกแบบไหน
1: โอ้จะสลับมูแล้วค่ะเพราะเพลงนี้จะเศร้าแล้วตอนแต่งเพลงน
0: ี้ไม่คุณเหมือนไม่น่าจะเป็นคนเศร้าได้เลยจริง
1: แต่เพลงหนูเศร้าไหมเศร้าค่ะก็คือตอนแต่งเพลงนี้เรารู้สึกเราจินตนาการค่ะเพราะว่าหนูยังไม่เคยสูญเสียใครสักคนที่แบบใกล้ตัวมากๆหรือคนที่เราแบบรักมากๆในชีวิตเราก็เลยเหมือนลองจินตนาการว่าถ้าวันนึงฉันต้องสูญเสียซึ่งในจินตนาการของหนูคุณแม่ของหนูยังอยู่ดีแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงต่อไปนานๆแต่หนูก็จินตนาการว่าถ้าวันนึงแม่ไม่อยู่เนี่ยเราจะรู้สึกยังไงใช่แล้วก็แบบเอ็กซ์เพรสออกมาเป็นเพลงนี้แบบค่อยๆเขียนออกมาเป็นคิดจริงๆค่ะเหมือนสวมบทเหมือนแสดงเข้าไปด้วยเลยค่ะว่าแบบเห็นภาพตรงหน้าเลยนะหนูเห็นภาพแบบคืออาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าหนูคิดภาพเป็นจินตนาการว่าแบบเสียชีวิตอยู่ตรงหน้าแล้วก็แบบว่าฉันจะทำอะไรเป็นอย่างแรกฉันจะพูดอะไรฉันรู้สึกยังไงแล้วก็เอามาเขียนเป็นเพลงค่ะ
0: ค่อยๆไล่เรียงมาไปตามลำดับของเพลงโอ้เก่งนะมันต้องมีจินตนาการ

0: อันจริงเน
1: า
0: ะ
1: จริงค่ะเหมือนหนูว่าการแสดงกับการเขียนเพลงอาจจะต้องผสมกันหรือการร้องเพลงก็ตามใช้ด้วยกันได
0: ้เพราะว่าอารมณ์และความรู้สึกออกมา
1: ใช่ค่ะใช่เราต้องเชื่อก่อนว่าพอเราไม่ได้เขียนจากเรื่องจริงอ่ะเราอาจจะต้องเชื่อกับเรื่องที่เราจะเขียนก่อน
0: ครับ
1: ค่ะใช่
0: เขียนไม่นานหรือยังเพลงนี
1: ้ไม่นานค่ะเขียนต้นปีนี้นี่เองใช่แบบว่าช่วงต้นปีหนูไปถ่ายซีรีส์มาแล้วพอถ่ายซีรีส์ก็ไม่ได้แต่งเพลงเลยค่ะแต่ว่าพอถ่ายซีรีส์เสร็จแล้วเหมือนอัดอั้น
0: ไม่ได้แต่
1: งเพลงอยากทำเพลงแล้วเว้ยอะไรเงี้ยโหก็ระเบิดออกมาเลยค่ะใช่
0: พอแต่งเพลงเขียนเนื้อแล้วเมโลดี้มาตอนไหนอะ
1: สำหรับ
0: ดนตรีมาจนไหน
1: ถ้าเอาเมโลดี้ก่อนคือหลายๆคนวิธีการแต่งเพลงของทุกคนอาจจะต่างกันแต่ถ้าของหนูเองคือจะมาพร้อมกับเนื้อร้องเสมอ
0: มาด้วยกันเลยคำมาด้วยก็คำมาเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ค่ะไม่ค่อยแต่งแย่ค่ะสไตล์หนูจะแบบพ่นออกมาเป็นคำและก็เมโลดี้พร้อมกันแล้วก็ถ้าชอบก็เก็บไม่ชอบก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยอารมณ์ที่เจอจ้าเอกของพี่เป้ไปสมมติเขาต้องแต่งกับว่าจ้าเอกไปลองทำลองมาสักหน่อยไหมสักได้ทอดหน่อยไหม
1: จ้าเอเจอเธอวันนี้มีความสุขดีจริงเลยได้เลยได้เพลงใหม่แล้ว
0: ได้เอง วันนี้ก็ทำได้
1: ก็ลองดูมั่วๆแล้วก็ใช้เวลาไปเรื่อยๆเราไม่รีบอยู่แล้วเวลาแต่งเพลงเราไม่ได้รู้สึกว่าเราไม่ได้หนูไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องแต่งให้ได้ภายในตอนนี
0: ้ครับ
1: เราจะเอาที่เราชอบแล้วเราค่อยทำใช่ค่ะใช่
0: โอ้เก่งมากน้องเป็นคนที่มีความสามารถโอ้ยแต่ละเราอยากจะสนับสนุนน้องจังเลยซัพพอร์ตน้องไปเรื่อยๆพวกเราชาวกินเวฟมาซัพพอร์ตน้องกันเถอะน้องเชอรี
1: ่เชอ
0: ร
1: ี
0: ่ให้งานให้ร้องเพลงสุดนะแบบเก๋ๆตรงนี้เลยได้ไหม
1: จริงๆก็สามารถนะคะแต่วันนี้จะเสียงแบบว่าเท่าที
0: ่ได้ไม่เป็นไรนี่มันแหบๆเมื่อกี้เราก็เข้าใจ
1: แหบเสน่ห์เดี๋ยวลดคีย์จากต้นฉบับแล้วกันนะคะ
0: ได้ครับ

0: ไม่เปิดละเพลงจริงไม่เปิดละ
1: เปิดค่ะจะได้รู้ว่ามันดีได้อีก
0: ดีได้อีก
1: ใช่
0: นี่คุณผู้ฟังหนึ่งบอกว่าเออน้องน่ารักมากสดใสมากต้องเปิดกล้องมาดูน้องเลย
1: จากที่ฟังเสียงอย่างเดียว
2: สวัสดีค่ะ
0: น้องอ้าวโอ้ยพี่เป้ลาออกไปเลยค่ะให้น้องสารฝันน้องอ่ะ
1: ไม่เอาไม่เอา
0: ดีเจเธออย่าดีเจเธออย่าม
1: ันเออมันอาชีพนี้ไม่น่าทำหรอคะเปล่าเดี๋ยวแย่งงาน
0: ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะร้องเพลงดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: โอเคค่ะโอเคโอเค
0: อ่ะฟังเพลงนี้ช่วงครับอ่ะสมมติถ้าเป็นดีเจจะเปิดเนี่ยพี่เราจะเปิดชั่วคราวอ่ะเธอจะว่าไง
1: ก็ถ้ากำลังสูญเสียใครสักคนอยู่นะคะอยากให้รู้ว่าการเสียใจหรือยังไม่เข้าใจอะไรในบ้างในตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเสียใจให้เต็มที่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งภายใน 1-2-3 วันนะคะ 1-2-3 ไปฟังเพลงเลยค่ะ

0: นี่แหละฮะชั่วคราวนะฮะตอนแรกถ้าได้ยินแค่ชื่อเพลงเขาว่าชั่วคราวเอ๊ดูเป็นแบบ
1: ดูเป็นอะไรคะดูเป็นอะไรคะไหนๆลอง
0: ดูอีโรติกนิดๆ
1: เป็นฟิลอะไรชั่วคราวแบบว่า
0: หรือค้างคืน
1: มันไม่ใช่
0: แต่มันไม่ใช่เลยนะแต่นี่มันตีความออกเป็นเรื่องแบบว่าความรักมันเหมือนนิยามความรักว่าความรักมันไม่ได้อยู่อมตะเรื่องการถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันมาแล้วมันก็จะหายไป
1: ในทุกความรักบนโลกใบนี้เลย
0: ก็เลยตีความมาเป็นชื่อเพลงนี้ชั่วคราวนั่นเองนะครับเพราะมากนะครับชาวกรีนเว็บน่าจะชื่นชอบนะพูดถึง MV อีกนิดนึงดีกว่าเล่นเองด้วย
1: หนูเล่นเองหนูไม่ได้เล่นเองค่ะเพลงนี้นะ MV หนูมาแค่แบบว่าตอนท้าย
0: แบบเมื่อกี้เหรออ๋อ
1: ใช
0: ่
1: แล้ว
0: MV สื่อไปทางไหนยังไงครับ
1: จริงๆ MV อ่ะเราก็อยากเราไม่ได้อยากจะฟิกว่าคนจะต้องสูญเสียอะไรแต่ว่าเราใช้หมาเป็นตัวแทนของเรื่องราวความรักของ
0: คุณอ๋อน้องหมาน้องหมา
1: ใช่ค่ะว่าแบบจริงๆมันคือมวลความรู้สึกแหละเพลงเนี้ยเราก็แค่อยากให้ทุกคนรู้สึกไปกับเพลงนี้ว่าแบบตอนที่เราสูญเสียมันน่าจะแบบเป็นความรู้สึกที่ชาแล้วก็เหมือนทำตัวไม่ถูกแล้วก็งุนงงทุกคนน่าจะเป็นจังหวะที่แบบชีวิตฉันจะไปยังไงต่อแล้วก็มีความแบบจะทนจะแข็งแกร่งฉันเข้มแข็งฉันทำได้อะไรไปก็ไปแต่สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้อง
0: go on ต
1: ่อถ้าเฮ้ยแต่หนูอยากให้ก่อนที่จะ go on อ่ะถ้าใจจริงๆข้างในมันยังไม่ไหวอ่ะก็อยากให้ทุกคน express มันออกมาเลยจริงๆค่ะว่าแบบไม่ต้องไปกดมันไว้แล้วก็ผ่านไปแล้วสุดท้ายมันก็ไม่หายไปอยู่ดีอ่ะ
0: ครับ
1: ปล่อยให้มันรู้สึกให้เต็มที่ก่อนแล้วแบบเราจะได้แบบทำใจได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
0: ครับนะพวกเรามีประสบการณ์กันแหละพี่เป้ก็มีน้องหมาที่เสียไปเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: 3วัน3คืนอ่ะร้องไห้ตาบวม
1: น้องแบบมันเป็นเค้า
0: จะขาดอ่ะ
1: ไม่ไปได้มั้ยอ่ะไม่ไปได้มั้ยใช่ค่ะ
0: ครับนะฮะก็ฝากดู MV น้องด้วยแล้วก็ส่วนเพลงนะครับก็ตามซัพพอร์ตกันได้แล้วก็ทาง Green Wave ถามถึงกันได้เรื่อยๆเดี๋ยวจะเปิดเรื่อยๆเหมือนกัน
1: ฝากถามถึงด้วยนะคะ
0: ให้ฝากถามถึง
1: ฝากถามถึงด้วยค่ะ
0: ฝากอะไรกับเพลงนี้กับชาว Green Wave หน่อยละกันอ่ะ
1: ค่ะก็จริงๆอยากจะเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะต้องเคยสูญเสียหรือสักวันนึงก็จะต้องสูญเสียอะไรสักอย่างที่รักมากๆไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นโทรศัพท์ที่ใช้มาตั้งแต่เด็กหรือว่าแบบสัตว์เลี้ยงที่เรารักหรือคนในครอบครัวหรือแฟนหรืออะไรก็ตามนะคะก็อยากบอกทุกคนว่าถ้าสูญเสียแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตฉันพังฉันแบบดูอ่อนแอฉันทำไมฉันไม่เข้มแข็งเลยวะอะไรเงี้ยอยากบอกทุกคนว่ามันปกติมากค่ะทุกคนจะต้องผ่านสเตจนั้นในชีวิตไปแล้วมันไม่ง่ายใครจะทำได้เนาะเราแบบชินอยู่กับสิ่งนี้มาทั้งชีวิตแล้วก็รักมากๆอ่ะมันไม่แปลกที่จะรู้สึกเสียใจนะคะเพราะฉะนั้นก็เสียใจแล้วก็เทคไทม์ของตัวเองให้เต็มที่ค่ะเพลงนี้จะอยู่เป็นเพื่อนคุณเองนะคะว่าเราก็เสียใจกันได้ทุกคนเหมือนกันค่ะ
0: ครับนะฮะก็ตามฟังกันได้ที่ Green Wave แหละมีเพลงต่อไปหรือยังทำหรือยัง
1: กำลัง
0: เอาเพลงสนุกด้วยสิเอามีเดียมก่อนก็ได้มีเดียมก่อนได้มีเดียมอะไรอย่างเงี้ย
1: เพลงต่อไปนี
0: ้เศร้าอีกแล้วทำไมเธอมาโหมดเศร้าจังเลย
1: ให้ต่อไปนี
0: ่โหดกว่านี้อีกเหรอ
1: เป็นอีกฟิลนึง
0: เหรอ
1: เป็นฟิลแบบ
0: โอเคงั้นฝากติดตามแล้วก็ฝากมาเจอกันด้วยนะ
1: โอ้ได้อยากเจอกันไหมคะ
0: เจอครับผมมาเจอกันที่กรีเวฟนี่แหละเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเควันนี้ขอบคุณมากมากที่แวะมา
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะ
1: ก็ฝากกว่าเดิมเลย
0: ชั่วคราวหายไปโอเคแล้วเจอกันขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percage ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เขียวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

0: วิธี save energy แบบ
1: สวัสดีครับผมบูพงษ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
0: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: เที่ยงแล้วฮะหลายคนก็กำลังจะเดินทางไปทานอาหารกันแล้ว
3: ใช่
2: ระหว่างเดินทางไปเนี่ยก็เปิดแอปของเราได้นะเพราะว่า Green Wave ฟังได้ทุกที
3: ่แน่นอน
2: Green Wave Everywhere
3: ถูกต้อง
2: น
3: ะคะ
2: เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันต่ออย่างต่อเนื่องได้เนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: ครับ
3: นะคะอ่ะคุณผู้ฟังได้ลองไปใช้บริการกันหรือยังนะคะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เปิดตัวที่จอดรถ MRT แห่งใหม่3จุดครอบคลุมเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและก็สายสีม่วงเริ่มตั้งแต่วันนี้แหละ 1-31 กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เพื่อรองรับการเดินทางเชื่อมต่อแบบจอดแล้วจอดมีสถานีอิสรภาพสถานีท่าพระแล้วก็สถานีสะพานพระนั่งเกล้าคือสถานีอิสรภาพกับสถานีท่าพระอันนี้จะเป็น MRT สายสีน้ำเงิน
2: ครับ
3: ถ้าสถานีอิสรภาพนี่บริเวณทางออกที่1นะเขาบอกว่ารองรับรถยนต์ได้41คันแล้วก็รถจักรยานยนต์93คันถ้าเป็นสถานีท่าพระ MRT สายสีน้ำเงิน อยู่บริเวณทางออกที่1นะคะจะมีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์2ลานถ้าเป็นบริเวณทางออกที่3แล้วก็4จะเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์1ลานรองรับเฉพาะรถจักรยานยนต์รวมแล้วทั้งหมดเนี่ย190คัน
2: อ
3: ีกที่1คือสถานีสะพานพระนั่ง9นะคะนี่เป็น MRT สายสีม่วงบริเวณทางออกที่2นะคะก็จะมีพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์1ลานบริเวณทางออกที่3จะเป็นพื้นที่จอดรถยนต์1ลานแล้วก็พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์อีก1ลานรองรับรถยนต์ได้นะ34คันรถจักรยานยนต์462คันแต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขการคิดค่าบริการในช่วงทดลองก็คือถ้าเกิดว่าคุณเอารถไปจอดไม่เกิน48ชั่วโมงให้บริการฟรี
2: โอเคเลย
3: แต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบว่าอุ๊ยเกินนะคะจอดรถตั้งแต่48ชั่วโมงขึ้นไปเขาก็คิดค่าใช้พื้นที่ถ้าเป็นรถยนต์นะ100บาทต่อวัน
2: ต่อวันเลยนะ
3: ใช่ถ้าเป็นรถจักรยานยนต์50บาทต่อวันคนที่เดินทางเป็นประจำแล้วก็อยากจะประหยัดเวลาเนาะในการหาที่จอดรถในเมืองก็สามารถเอามาจอดพักไว้ที่จอดรถ MRT ทั้ง3สถานีได
2: ้ช่วยได้เลยครับอันนี
3: ้นะ
2: ดีเลยครับ
3: ก็ลองดูใช้บริการกันได้นะคะ
2: ครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ

ให้คุณได้ฟังเพลงกันอย่างต่อเนื่องนะครับจะได้ทานอาหารแบบมีความสุขอร่อยนะครับในมื้อเที่ยงนี้เนาะนะครับบางคนเวลาทานอาหารเสร็จปุ๊บก็จะชอบแปรงฟันใช่ป่ะทานกลางวันเสร็จปุ๊บแปรงฟันนิดนึงอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีนะฮะแต่มีงานวิจัยอยู่อันนึงนะฮะพูดถึงเรื่องของการแปรงฟันเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าถ้าเราแปรงฟันไม่สะอาดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลให้มีฟันผุไปแหละกลิ่นปากและเหงือกอักเสบละแต่ผลวิจัยนะครับพบว่าแบคทีเรียในช่องปากบางชนิดนะครับอาจเข้าสู่กระแสเลือดและไปเกี่ยวข้องกับปัญหาหลอดเลือดหัวใจได้พวกเราใช้ชีวิตกันเหนื่อยกันเนาะนั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้นะฮะต้องดูแลกันดีๆแหละโอเคเมื่อเชื้อจากช่องปากหลุดเข้าสู่ร่างกายอาจจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบส่งผลต่อคราบไขมันในหลอดเลือดและเพิ่มความเสี่ยงนะฮะภาวะหลอดเลือดอุดตันซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจวายฉับพลันนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นสิ่งง่ายๆนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้ก็คือแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อย2 ครั้งส่วนใหญ่ก็จะเป็นมื้อเที่ยงแล้วก็มือไม่ใช่มือสิมือเที่ยงเสร็จแล้วก็ก่อนนอนถูกป่ะเออนะฮะใช้ไหมขัดฟันหน่อยนะครับลดคราบสะสมตามซอกฟันตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำนะครับปีหนึ่งครั้งหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะเขาว่ากันอย่างนี้นะครับอย่าปล่อยให้ฟันผุหรือว่าเหงือกอักเสบเรื้อรังนะครับเพราะว่าสุขภาพช่องปากอาจไม่ได้หยุดอยู่แค่รอยยิ้มนะครับหรือปากเหม็นนะครับแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะครับคุณผู้ฟังเขาเตือนมาแบบนี้เขามีผลวิจัยมาแบบนี้ก็ลองดูฮะคุณผู้ฟังลองให้ความสำคัญกับนั้นมากขึ้นนะฮะกับการแปรงฟันครับว่าแล้วเที่ยงนี้ใครที่ไม่เคยทานช่วงเที่ยงแล้วก็ต้องแปรงฟันลองไหมเราเริ่มเลยเอาเที่ยงนี้แหละ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: เห็นน้องหมอพูดเรื่องตาแห้งพี่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรามีน้ำตาเทียมนี่นาอยากรู้ว่าใน1วันเนี่ยเราหยอดน้ำตาเทียมได้บ่อยแค่ไหนจ๊ะ
2: ต้องดูประเภทที่พี่อ้อยใช้ค่ะถ้าเป็นแบบขวดใหญ่จะมีกลุ่มสารกันเสียเปิดแล้วอยู่ได้นาน1เดือนแนะนำว่าไม่ควรหยอดเกินวันละ 4-5 ครั้งค่ะเพราะถ้าหยอดบ่อยจนเกินไปสารกันเสียเหล่านั้นจะสะสมจนกลับมาทำร้ายผิวของกระจกตาทำให้ระคายเคืองและตาแห้งหนักกว่าเดิมค่ะแต่ถ้าเป็นแบบหลอดเล็กแบบบิดหัวเปิดที่ต้องใช้ให้หมดภายใน24ชั่วโมงกลุ่มนี้ไม่มีสารกันเสียสามารถหยอดได้บ่อยตามที่ต้องการทุก 1-2 ชั่วโมงได้เลยค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็คดิสทาวน์สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: Orange Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Orange Express
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ Re-Be Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: มีคนถามว่าหิวข้าวหรือยังคะพี่แป้หิวแล้วล่ะยังไม่ได้ทานอะไรตั้งแต่เช้าคือเป็นคนกินข้าวเช้าไม่ทานนะคุณผู้ฟังก็ต้องมาจัดรายการก่อนเนาะนะฮะจัดรายการเสร็จแล้วถึงจะได้ไปกินนี่แหละนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องของคลาสเซ็ตคลับนะครับวันนี้จะย้อนกลับไปกับศิลปินที่อู้อยู่ในยุคคลาสเซ็ตคลับนั้นทั้งนั้นเลยนะครับและก็จะอยู่ในคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตด้วยคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกนี่ความรู้สึกเดิมนะครับเราจะได้เจอกับศิลปินแบบพี่ดีพี่แตงพี่เจี๊ยบนะครับอันนี้เป็นเฉลียงเฉพาะกินนะอาจจะมาไม่ครบวงนะฮะแต่ว่ามาทั้ง3ท่านแน่นอนนะครับสาวสาวครบวงครับเบิร์กฮาร์ดมาทั้งคู่นะฮะพี่ตุ๊กวิญญาดาพี่ปั่นพี่บุญเกียรตินะครับก้อยสลัญญาแล้วก็กบทรงสิทธิ์เป็นไงโอ้โหแต่ละเบอร์บนเวทีนี้เต็มไปด้วยเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้ววันนี้พี่เป้เองก็ได้นี่ทีมงานเขาส่งมาให้เป็นเพลงของเฉลียงเราไม่ได้ฟังเพลงของเฉลียงมานานมากเลยนะคุณผู้ฟังเนาะนี่คือของเรานะฮะแล้วอันนี้เป็นเวอร์ชั่นแบบรีมาสเตอร์ด้วยนะครับลองฟังดูนะฮะอื่นๆอีกมากมายครับพี่น้อง

มายชอบคุณผู้ฟังส่งมาบอกเนี่ยโปรโมทไปโปรโมทมาเนี่ยอยากจะไปแล้วล่ะพี่เป้อ้าวอยากไปก็ต้องจองบัตรแล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเขาจะจองบัตรกันวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนะครับ10โมงเป็นต้นไปที่ไทยเม

0: โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: คราวนี้

0: บ้านรั่วใครผิด
1: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
2: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
1: ต้องโทษคน
0: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูปซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
3: ์
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้งWorld Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
3: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
4: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
3: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
4: ที่ไหนนะคะขออีกที
3: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: อร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแก่ปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก่
2: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
3: Club Inspire Day
2: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
2: ขไปเข้าศูนย์กัน
3: 0% กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะมีบริษัทในสหรัฐนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มเทคโนโลยีสื่อแล้วก็การเงินทยอยปรับลดพนักงานนะคะโดยให้เหตุผลในเรื่องของการปรับโครงสร้างองค์กรควบคุมต้นทุนหรือไม่ก็เพื่อเดินหน้าทุ่มงบลงทุนเกี่ยวกับ AI นะคะล่าสุดนี้มีรายงาน Microsoft ก็เตรียมปรับลดพนักงานรอบใหม่เกือบ 2.5% นะคะก็คาดว่าจะกระทบต่อตำแหน่งงานหลายพันตำแหน่งเห็นว่าจะมีการประกาศได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงสัปดาห์หน้าแล้วก็จากเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อปีที่ผ่านมา Microsoft มีพนักงานประจำนะคะประมาณ 228,000 คนนับจนถึง30มิถุนายนปี2025ถ้ามีการลดพนักงานประมาณ 2.5% ก็จะคิดเป็นตำแหน่งงานที่ได้รับผลกระทบประมาณ 5,700 ตำแหน่งค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังโอกาสครั้งสำคัญของน้องๆเยาวชนที่รักการร้องเพลงนะคะโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่นะคะผ่านเวทีอนุรักษ์เพลงไทยไปสู่เส้นทางศิลปินระดับประเทศไม่ว่าจะไปแนวลูกกรุงลูกทุ่งหรือว่าไทยร่วมสมัยแล้วก็มีใจอนุรักษ์เพลงไทยสามารถส่งผลงานออนไลน์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม2569ชิงถ้วยและเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทพร้อมคว้าโอกาสก้าวสู่วงการบันเทิงและก็ศิลปินค่ายเพลงระดับประเทศนะคะก็ติดตามข้อมูลการประกวดได้นะคะที่ Facebook เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยหรือโทรไปที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะ0909755555ในช่วงเวลาตั้งแต่เช้านะคะ 8:30 จนถึง 16:30 นะคะฝากไปด้วยค่ะกับการประกวดร้องเพลงลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยในโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569ก็เรียกได้ว่าเป็นเวทีแห่งการอนุรักษ์บทเพลงไทยพร้อมกับเป็นการพัฒนาศักยภาพน้องๆเยาวชนด้วยค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

พราะดีนะครับเพลงนี้นะฮะนีออนนะครับกับปาล์มมี่และเสียงนี้มาจากเช้าตามมาหลอกหลอนคุณหนึ่งช่วงบ่ายอีก1วัน2ชั่วโมงแทนพีโอครับพี่อันเองมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับกับการต้อนรับกรกฎาคมสักหน่อยเลยไปครึ่งวันแล้วนะฮะครึ่งบ่ายเป็นไงจ๊ะหลังเพลงนี้จากบัตรคาวไนนะ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: เรายังแจกบัตรกันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้กับพรุ่งนี้จะยังเป็น2วันสุดท้ายพิเศษครับที่คุณจะได้บัตร2แถวหน้าสุดลุ้นกันป่ะช่วงอันมีอีก2นะฮะที่จะได้ไปดูโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็วัน1สิงหาคมที่อัศราคิงพาวเวอร์2ใบนี้ครับข้อแม้คือคุณต้องลงทะเบียนแล้วนะที่ airtime.live/greenwave และคุณต้องมี 20,000 คะแนน airtime point จากการที่เปิด greenwave แล้วฟังผ่านแอปพลิเคชัน airtime ฟังฟิน1นาทีได้1คะแนนเพราะฉะนั้นคนไหนมี wifi อยู่แล้วนะเปิดทิ้งเลยจ้าเปิดอยู่กับเราตลอดเวลาอาบน้ำขึ้นรถไปไหนเปิดรับรอง 20,000 คะแนนแป๊บเดียวได้แน่นอนนะครับและใครมีเงื่อนไขครบตามทั้งหมดนี้อยากได้บัตรตรงนี้ผมไม่ต้องแข่งเร็วนะฮะผมแข่งดวงเพราะผมจะใช้วิธีการแรนดอมจิ้มเอานะครับส่งข้อความมาเลยแสดงตนมานะครับเดี๋ยวเราติดต่อกลับไป2ที่นั่งนี้สำหรับ1ชื่อ1รางวัลเท่า

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: หากเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
1: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
0: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: วถูกใจ Perses ยกให้มิโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
6: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
7: ดี
8: คุณมีกินหื่นไหม
7: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
6: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
9: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
6: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
9: จากไรทิพย
5: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
10: ชวนพาไปมูชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
11: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
12: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
13: ให้มัน
14: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
15: แต่คนพูดมีแฟนนะ
12: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
16: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: Smiley Request
0: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
2: Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City
1: Debut track ครับเพลงใหม่อีกสักเพลงก่อนที่จะเข้าข่าวคุณน้อต้นชั่วโมงนะพี่กริดครับปกติแล้วเราจะนึกถึงภาพสดชื่นสดใสเพลงสนุกสนานมีจังหวะซะหน่อยแต่ว่านี่จะเป็นเพลงเศร้าเพลงหนึ่งครับที่เขาบอกว่าสะท้อนหัวใจที่แหลกสลายหลักการยอมรับว่าเรายังเก่งไม่พอที่จะลืมลองฟังดูร่วมงานกับ The Toys นะครับเพลงนี้ชื่อว่าเก่งไม่พอ

0: GreenWave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
2: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
3: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้
5: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique
8: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
9: ป์อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
11: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: เด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
13: Smart Light On
12: นำทาง
13: Smart Turn Left
12: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
13: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
12: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
14: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
15: ฮัลโหลเบลล่า
16: อุ้ยอุ้ยตั้งรับไม่ทันเลยอ่ะภูนะคุณพลิน
15: สร้างความคาดหวังเอาไว้ที่สูงส่งมาก
16: หยุดเลย
15: แต่ถ้าเรื่องเสียงเธอสู้เขาได้นะ
16: ไม่แน่ใจเลยอ่ะ
15: แต่แค่เสียงก็พอ
16: ก็จริงพี่หันก
15: ็ฉันขอโทษที่ฉันตั้งคู่เทียบไว้สูงมาก
16: พี่หันคะพี่หันไม่ควรคิดอะไรอย่างนี้แต่แรกเลยค่ะ
15: ผมว่าไงมีอะไรก็ว่าไป
16: มีอะไรเก่าๆก็เปลี่ยนไป
15: อะไรจะอัปเดตก็อัปเดตไปเร็ว
16: ๆอะไรเก่าๆก็เปลี่ยนไปให้หมด
15: ปึ้งภาพในสตูดิโอว่างทั้งคนอ่านข่าวและดีเจ
16: ไปหมดเลยจ้าไปทั้งแผงจ้าเปลี่ยนรถสิเปลี่ยนรถเก่ามาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่นิวเดลีค่ะเมืองหลวงของอินเดียเขามีมาตรการใหม่เขาจะให้เงินสนับสนุนมากกว่า$1,000นะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนจากรถยนต์เก่ามาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะเป้าหมายก็คือเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศนะคะซึ่งนิวเดลีนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่โอ้มลพิษทางอากาศแบบโหดเหมือนกันนะมากที่สุดของโลกเหมือนกันนะคะโดยรัฐบาลท้องถิ่นของกรุงนิวเดลีเขาก็ไฟเขียวนโยบายนี้แหละส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าฉบับใหม่จะสั่นงบเอาไว้นะคะในช่วง4ปีก็คือ 150,000 ล้านรูปีก็ราวๆ 1.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อจูงใจผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กด้วยนะที่ใช้ระบบไฟฟ้ารวมไปถึงการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะเห็นบอกว่าคนที่ซื้อรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าก็ได้รับเงินจูงใจนะ 30,000 รูปีในปีแรกของนโยบายแล้วก็ในปีที่3ก็จะลดลงเหลือ 10,000 รูปีนะคะแล้วก็เรื่องของการติดตั้งจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยก็คือจะสนับสนุนเรื่องนี้ 32,000 จุดทั่วกรุงนิวเดลี
15: ก็เลิศอยู่นะ
16: นะคะ
15: เขาก็ดูจริงจังอยู
16: ่ก็ดูละกันว่า
15: 30,000 รูปีเหรอ
16: 30,000 รูปี
15: 30,000 รูปี
16: เป็นเงินเท่าไหร่
15: เนี่ยฉันกำลังดูอยู
16: ่
15: 30,000 รูปีเท่ากับกี่บาทตึง
16: เท่าไหร่
15: อุ้ยเยอะนะ 15,000 แน
16: ่
15: อุ้ย 15,000 เยอะนะสำหรับคน
16: สกูตเตอร์ไฟฟ้าและรถจักรยานไฟฟ้า
15: แต่จริงๆผมมีความเห็นด้วยนะเรื่องการเปลี่ยนรถให้มันเป็นEV กันมากขึ้นโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์นะ
16: แต่ว่าเขาก็มีในรายละเอียดของเขาแหละว่าแบบรถที่แบบอยู่ในช่วงระยะนี้ที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้หรืออะไรแบบเนี้ยในระยะเวลาแบบความแบบใช้มานานแล้วอ่ะ
15: คืออย่างน้อยในมุมนึงอ่ะเอาแค่มุมว่ามันร้อนน้อยลงก็ได้เข
16: ้
15: าใจฮะคือมีรถติดเรายืนอยู่เฉยๆหรือเดินอยู่บนฟุตบาทโอ้โห
16: มันระอุมากเลย
15: ร้อนกระเพื่อมเลยอ่ะ
16: ไม่ได้ระอุแค่แบบว่าอากาศอย่างเดียว
15: ฉันคุณลองคิดดิถ้ามันเปลี่ยนเครื่องที่มันสันดาบที่มันคือมันไม่เครื่องไฟฟ้ามันไม่ต้องมีการจุดระเบิดแบบใช้น้ำมัน
16: อ
15: ่ะอุณหภูมิต้องลงพออุณหภูมิลงโดยภาพรวมมันเอาอุณหภูมิลงนะ
16: ท่อไอเสียทุกท่อรวมกัน
15: ถูกเพราะตอนนี้เป็นข้อร้อนไม่จบไม่สิ้นสักทีนะ
16: จะเป็นลมนะคะก็เป็นหนึ่งนโยบายเป็นมาตรการของบ้านเขา
15: ครับ
16: นะคะไปท้ายกันนะคะกับCEO ยุคใหม่กับการเปลี่ยนความท้าทายด้านภูมิอากาศให้เป็นโอกาสทางธุรกิจค่ะนี่คืองานเสวนานะคะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพร้อมกับมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้วก็เข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ที่สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงหรือปทส.รุ่นที่11และ12นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคุณปรียาพรสุวรรณเกตนะคะซึ่งเป็นรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานในพิธีบอกว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยถือเป็นวาระสำคัญของโลกเลยนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสัดส่วนที่ไม่มากแต่กลับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศเพราะฉะนั้นการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero นะคะก็จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะทางด้านดร.พิรุณสายสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมบอกว่าหลักสูตรปทส.เนี่ยนะคะมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพนักบริหารจากภาครัฐเอกชนรัฐวิสาหกิจสื่อมวลชนแล้วก็สถาบันการศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำซึ่งในปีนี้นะคะมีผู้ที่สำเร็จการอบรมนะคะรวมทั้งหมด170คน
15: นะคะออกมากระจายตัวกันมาเป็นผู้หน่วงนำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้
16: ถูกนะคะ
15: แบบที่มันเป็นจริงเป็นจังกันได้เน
16: า
15: ะ
16: จะได้เป็นการสร้างเครือข่ายผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะเรียกว่า CEO ยุคใหม
15: ่มันก็จริงอ่ะนะตอนนี้เราเห็นชัดมากเลยว่ามันกระทบอย่างไรบ้าง
16: ทั้งโลก
15: เลยนะทั้งโลกเลยสุดๆเลยจริงๆครับ
16: ดูอย่างยุโรปตอนนี้สิหนักมากเลยนะ
15: ฉันก็เลยย้ายกลับมาอยู่ประเทศไทย
16: ใครก็ได้ปลุกพี่หันที
15: ถ้าจะตื่นยากตอนนี้ต้องใช้กำลังนิดหน่อย
16: นิดหนึ่งอยู่กับพี่อ่านนะคุณผู้ฟัง
15: ครับ
16: 1ชั่วโมงนะคะ
15: จ้า Green
17: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
18: DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

มีคนถามชื่อเพลงนี้นะฮะเพลงนี้คือ Summary นะครับกับนี่แหละเพลงที่ชื่อว่าหนังทุนต่ำครับ Chilling Trackเร่งจังหวะให้แล้วนะจ๊ะมีคนบ่นเดี๋ยวจะง่วง

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: อยู่ด้วยกันมาเกือบจะ2ชั่วโมงแล้วนะคะมีคนถามว่าพรุ่งนี้มะรืนมาอีกไหมไม่มีแล้วจ้ะวันนี้สัปดาห์นี้มาแค่2ครั้งแทนพิวพิวลายาวเหรอพี่ยังไม่รู้ว่ายาลากี่วันรู้แค่เรื่องตัวเองว่าต้องมาเอาวันจันทร์กับวันนี้เท่านั้นเองนะฮะแต่ว่าเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นปอมาแทนพี่อยู่แล้วถามว่าวันศุกร์มันพี่อันไหมเดี๋ยวแอบถามให้นะแต่ว่าไม่ใช่พี่นะเท่าที่ไม่ใช่ผมแน่นอนอ่ะ

0: ป็นผู้ชายที่สะสมเพลงเศร้าไว้เยอะนะครับแต่จริงเพลงดีๆยิ้มยิ้มบวกบวกแบบนี้เขาก็มีไม่น้อยเลย Boy Peacemaker นะฮะกับการเปลี่ยนแปลง
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
0: ข้อความเยอะแยะเลยขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันแล้วก็ส่งข้อความมาคุยกันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วนะพรุ่งนี้ผมกลับไปอยู่ในช่วงเวลาของผมเอง 5:00 น. เหมือนเดิม

0: บายบายแล้วนะครับนี่มีข้อความหนึ่งส่งมาบอกว่ามารับลูกสาวจากโรงเรียนลูกสาวขึ้นรถมาเลยถามว่าพี่อันยังไม่กลับบ้านอีกเหรอตั้งแต่เช้ากลับไปแล้วครับวันนี้ไม่ได้มีงานอะไรเยอะแยะเป็นวันสบายสบายก็ดีใจนะครับได้มานั่งเปิดเพลงแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันอีก2ชั่วโมงเพิ่มกันในช่วงบ่ายด้วยแต่ว่าเมื่อเช้าจบตอน8โมงก็กลับบ้านครับเราก็กลับมาใหม่นะฮะแทน PU 1วันนะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: พี่เป้ชอบคำที่หมอเพื่อนบอกมากเลยนะว่าดวงตาเราเนี่ยสู้ชีวิตสุดๆทำงานตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะหลับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเขาล้าแค่ไหนครับเนี่ย
5: แล้วหลายคนตาล้าตาแห้งเพียงเพราะว่าตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์ผิดตำแหน่งก็มีนะคะพี่เป
6: ้แล้วตำแหน่งที่ถูกต้องมันต้องปรับยังไงอะหมอ
5: ระยะห่างที่เหมาะสมคือ1ช่วงแขนค่ะที่สำคัญขอบบนของจอควรอยู่ระดับสายตาพอดีเพื่อให้กึ่งกลางจออยู่ต่ำกว่าสายตาเราเล็กน้อยแบบนี้เวลาเราเหลือบตาลงต่ำเปลือกตาจะช่วยบังลมทำให้ตาแห้งน้อยลงค่ะส่วนไฟในห้องก็ต้องสว่างพอไม่ปล่อยให้จอจ้ากระทบตาในที่มืดนะคะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
8: โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย
9: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
11: ์อร่อยเกินต้าน
12: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
14: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: โผล่

0: การเจ็บคอโพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Green News
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันต่อค่ะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเลยนะคะสำหรับมาตรการภาษีศุลกากรใหม่ของสหภาพยุโรปหรือ EU เพื่อเป็นการสกัดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากผู้ค้าปลีกออนไลน์ที่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทจีนโดยจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามประเภทการจำแนกพิกัดศุลกากรในแต่ละการจัดส่งคือการยกเว้นภาษีการนำเข้าสินค้ามูลค่าต่ำมีผลบังคับใช้มานานหลายทศวรรษแล้วนะคะโดยเกณฑ์ขั้นต่ำในปัจจุบันที่150ยูโรกำหนดเอาไว้ตั้งแต่ปี2551แต่ว่าจำนวนพัสดุอีคอมเมิร์ซที่ส่งเข้ามาที่ EU ภายใต้ข้อยกเว้นนี้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะจากเดิมที่มีเพียง 1,400 ล้านชิ้นในปี2565เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพุ่งไปถึง 5,800 ล้านชิ้นเลยทีเดียวขณะที่นักวิเคราะห์ก็คาดการณ์นะคะว่ามาตรการนี้จะทำให้ผู้บริโภคต้องจ่ายค่าสินค้าในราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าผู้ค้าก็มีแนวโน้มที่จะผลักภาระต้นทุนบางส่วนไปให้ลูกค้าค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะเข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วนะคะวันนี้1กรกฎาคมค่ะครึ่งปีหลังละ2569วันเวลาเดินผ่านกันเร็วๆนะคะและปีนี้เหมือนมันเป็นปีที่แบบแต่ละเดือนมีเรื่องไม่ให้พักเลยอะค่ะมีเรื่องใหญ่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะผ่านทุกเรื่องไปด้วยกันนะคะเริ่มต้นด้วยน้ำหอมจากค็อกเทลและตามมาด้วยยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอเวลาจะผ่านไปขนาดไหนขอบคุณมากๆที่เรายังฟังกรีนเวฟกันอยู่ถึงทุกวันนี้นะคะมีเพลงไหนอยากฟังส่งรายชื่อเพลงได้ในแอปเอทามฟังฟินค่ะ

0: บางทีนะไม่ต้องเป็นเจ้าชายเป็นเจ้าหญิงค่ะแค่คนธรรมดาที่รักกันก็ดีใจมากๆแล้วเพลงนี้เพราะมากเลยค่ะเจ้าหญิงพี่บอยโกศยพงษ์แต่งแล้วก็ป๊อปธนชัยอุชินเป็นคนร้องเอาไว้ในอัลบั้ม Rhythm and Boy ค่ะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake
1: เห็นรายชื่อเพลงนี้เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เพลงเพิ่งมาเอามาแนะนำกันค่ะเปิ้ล First One นะคะเป็นเพลงที่น่าจะได้บรรยากาศกับช่วงนี้แหละฝนตกกันบ่อยๆเหลือเกินนะคะอาจจะตกหนักบ้างน้อยบ้างแต่มีบรรยากาศของฝนก็แน่นอนแหละเราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วไงและบางทีเวลาฝนตกความทรงจำบางอย่างมันจะชัดเจนมากๆเพลงนี้ชื่อว่ากลิ่นฝนลองฟังดูค่ะ

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหาย
1: จำวนจ่ายไม่ได้
0: ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ้องชื่อ
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: so get low. All right, okay, to the city queen, yeah. All right, okay. Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด LifeMate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
5: บ้านรั่วใครผิด
6: ช่างจบงานแต่ปัญหาไม่จบ
7: ก็คนนั่นแหละเลือกของไม่ดี
6: ต้องโทษคน
5: หยุดทอดกันไปมาแก้ปัญหาให้ถูกจุดด้วยสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูที่มีกราฟีนชิลแอคทีฟอินไซต์ช่วยให้เนื้อฟิล์มหนาแน่นแทรกซึมเข้าไปยึดเกาะและปรับระดับพื้นให้เรียบเนียนกันรั่วซึมได้ 100% ทนนานถึง8ปีหน้าฝนนี้แค่เลือกให้ถูกเลือกสีกันซึมเบเยอร์รูฟซิลคูกันซึมที่ใช่ต้องมีกราฟีนชิลเทคจากเบเยอร
7: ์
4: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
7: มีมี่วิตา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ังเพลงนี้แล้วคิดถึงกิจกรรมที่เขาชวนกันนะคะเขาบอก4กรกฎาคมไปนั่งนิ่งๆนั่งอื่นๆไม่ต้องดูจอนะคะทำสมองให้ว่างๆเขานัดกันที่สวนลุมอ่ะลองดูค่ะบางทีอยู่กับหน้าจอเราเห็นความเคลื่อนไหวเราเห็นชีวิตที่มันเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วบางทีการได้นั่งนิ่งๆอยู่กับลมหายใจตัวเองมันอาจจะเป็นการดีท็อกซ์สมองของเราได้อีกแบบนึงด้วยนะคะนี่คือนั่งโง่ๆริมทะเลมีและนงธนนท์ค่ะ
1: ท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์ทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI

East Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลก International Healthcare Week จัดโดย Informa Markets

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: ให้ช้อป

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: บอร์มีการซึมบ้านรั่วซึมใช้เวเบอร์หน้าร้อนบ้านร้อนหน้าฝนบ้านรั่วปัญหาสุดปวดหัวของคนมีบ้านซึมหลังคาใช้เวเบอร์รั่วดาดฟ้าใช้เวเบอร์ร้าวผนังก็ใช้เวเบอร์การซึมคุณภาพมาตรฐานยุโรปจัดการครบจบทุกปัญหาร้าวรั่วซึมปลอดภัยทั้งคนทั้งบ้านเวเบอร์ตราตุ๊กแกปกป้องบ้านชัว
1: ตุ๊กแก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ปิดท้ายชั่วโมงนี้เหมือนคลั่งรักกันสักนิดนึงนะคะรุสุภรุตค่ะแล้วก็ฟิล์มบงกตกับกะทันหันนะคะปิดท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะชั่วโมงหน้าเพลย์ลิสต์พี่อ้อยเป็นเพลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังเคยช่วยเสนอเอาไว้พี่อ้อยแอบจดเอาไว้นะเนี่ยนี่วันนี้จะเป็นเพลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังเป็นคนเลือกมาค่ะว่าทำเพลย์ลิสต์นี้กันดีกว่าแล้วเพลงเยอะมากจริงๆหลังข่าวเดี๋ยวเจอกันในเพลย์ลิสต์ค่ะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: กินกับโยเกิร์ต
3: กินกับนม
2: กินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
3: ว้าว
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
4: โดยบริษัทชุมชนเพศสัจกรรมจำกัดมหาชน
5: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสาเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Wash Express
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ InnoBig
2: ฮะอินอะไรนะ

0: ุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและ
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time ฟังฟิน
5: ทำอยู่ดีพอเธอพอเธอ
6: Green News โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
7: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะมีรายงานค่ะศาลคดีทุจริตในกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียมีคำพิพากษานะคะให้นาดีมาการิมวัย41ปีซึ่งเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินโดนีเซียจำคุกเป็นเวลา10ปีค่ะจากความผิดในหลายข้อหานะคะจากคดีทุจริตโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Chromebook ของ Google สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศซึ่งทำให้รัฐเสียหายประมาณ125ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่เจ้าตัวก็ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาแล้วก็ยืนยันการยื่นอุทธรณ์โดยบอกว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองนอกจากนี้นะคะศาลยังสั่งปรับเป็นเงิน 1,000 ล้านรูเปียนะคะประมาณ2ล้านบาทแล้วก็ให้คืนทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า 800,000 ล้านรูเปียนะคะราวๆ 1,600 ล้านบาทซึ่งศาลเห็นว่าเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากโครงการนี้ถ้าไม่สามารถคืนเงินจำนวนนี้ได้ศาลกำหนดให้เพิ่มโทษจำคุกอีก5ปีซึ่งคำตัดสินของศาลก็อาจจะเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะคะหลังจากที่ค่าเงินรูเปียแล้วก็ตลาดหุ้นของอินโดนีเซียปรับตัวลดลงอย่างหนักในปีนี้ค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
6: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
8: ทั่วประเทศ
9: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
10: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

0: จำได้ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนค่ะมีข้อความหนึ่งที่ส่งมาบอกว่าพี่อ้อยจริงๆแล้วมันมีเพลงไทยเยอะมากเลยอ่ะที่มีคำว่ายังอยู่ในนั้นคือวันนั้นเล่นเพลงอะไรนะเล่นเพลงเธอยังไปด้วยนะคะแล้วก็เลยบอกว่าขอเก็บโจทย์นี้ไว้ก่อนนะเอามาเล่นวันนี้ก็แล้วกันค่ะเพลย์ลิสต์ของเราวันนี้เพลงที่มีคำว่ายังอยู่ในนั้นด้วยนี่ไงพี่อ้อยเริ่มต้นด้วยยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหมไงจากน้องบลูนะคะใจเรายังตรงกันอยู่ไหมสองยังแล้วนะเพลงต่อไปคิดถึงเพลงอะไรบ้างคะที่มีคำว่ายังอยู่ในชื่อเพลง
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

เป็นเพลงเพราะมากเพลงหนึ่งของพี่แอมสวรักษ์นะคะแล้วก็พี่แอมแต่งเองด้วยยังจำ MV ได้เลยอ่ะนุ่นศิลพันธ์ค่ะเล่นเป็นนางเอก MV เพลงนี้และแบบโหเล่นได้ใจมากเลยค่ะคือเวลาที่เราเจอหน้าคนเก่าเจ็บแค่ไหนก็ต้องทำหน้าให้แบบฉันวางเฉยฉันปล่อยวางแต่พอหันหลังปั๊บเท่านั้นแหละพังฉันยังอยู่ได้คนดีค่ะอีกเพลงนึงที่คุณช่วยกันเลือกไว้วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยนะคะตามที่คุณผู้ฟังเคยช่วยเลือกอยากได้เพลย์ลิสต์ที่ชื่อเพลงมีคำว่ายังอยู่ในนั้นด้วยคิดถึงเพลงไหนเลือกมาในแอป A ทำฟังฟินนะคะ

จ้าของไอเดียของเพลย์ลิสต์วันนี้เนี่ยฟังอยู่ด้วยนะคะส่งมาบอกว่าดีใจนะคะพี่อ้อยยังจำได้แล้วก็นำมาใช้เป็นหัวข้อเพลย์ลิสต์ด้วยอันนี้คิดเข้าข้างตัวเองที่จริงแล้วเป็นเพลย์ลิสต์ที่น้องเป็นคนเสนอไว้แหละแล้วพี่อ้อยจำได้อ๋อวันนี้ฟังอยู่ด้วยใช่ไหมก็นี่แหละค่ะให้หลายๆคนช่วยกันหาเพลย์ลิสต์เพลงที่ไม่มีคำว่ายังอยู่ในนั้นด้วย

พลงทุกเจนค่ะไม่ต้องห่วงชอบอยู่รู้ยังงานจะพิกซี่ค่ะและนี่คือ Fresh Up Request ด้วยนะคะหุยเพลงเยอะมากเลยอ่ะใน1ชั่วโมงเล่นไม่ทันแน่ๆ La la la Fresh Up Request สำหรับใครก็ตามทีที่ยังวนๆอยู่ Impact Arena เมืองทองธานีกับ Entertainment ใหม่เจริญปุระค่ะ

0: โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: นี่ส่งกำลังใจให้กับเจ้าของข้อความนี้นะคะบอกว่าดีใจพี่อ้อยวันนี้คุณแม่จะผ่าตัดมะเร็งลำไส้เข้าไปตั้งแต่เช้ารอคิวผ่าตัดเป็นคิวสุดท้ายตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างค่ะยังไม่ได้เจอแม่เลยวันนี้ใจไม่ค่อยดีเลยอยู่ใกล้หมอแล้วค่ะตอนนี้ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะและขอให้การผ่าตัดทุกอย่างราบรื่นปลอดภัยนะโอ้โหเพลงเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ชอบคำอวยพรจังเลยขอให้มีกรกฎาคมที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยเช่นเดียวกันนะเมื่อตอนที่เริ่มต้นชั่วโมงแล้วบอกว่าช่วยกันหาเพลงที่มีคำว่ายังอยู่ในนั้นด้วยข้อความเลือกเพลงนี้มาตรงกันหลายข้อความมาก

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามจะเรื่องงานหรือความรักหรือเรื่องการใช้ชีวิตนะคะพี่ว่าเพลงนี้ช่วยได้นะที่สุดแล้วโลกก็ยังหมุนไงเหนื่อยแค่ไหนเศร้าแค่ไหนนอนหลับไปตื่นขึ้นมาโลกไม่แตกค่ะงานจะโอแอนนะคะและนี่คือโลกยังหมุนข้อความนี้บอกว่าเพิ่งโดนนายตำหนิผมอยากฟังเพลงนี้จังเลยวิมีคำว่ายังด้วยอ่ะงั้นเอามาปิดท้ายชั่วโมงนี้กับเพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเพลงที่มีคำว่ายังอยู่ในนั้นน่าจะโดนใจหลายๆคนนะคะเวลาที่เราทำงานทำไมมันต้องโดนแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Message ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
8: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
9: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
8: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
10: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
8: เด็กทานได้ใช่ไหม
10: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมกาโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจสทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: วิธี save energy แบบ
7: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
8: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
6: Club Inspire Day
8: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
9: จากที่เขามีการประเมินจากปัจจัยสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยวีซ่าและสิทธิประโยชน์ค่าครองชีพการพัฒนาและธรรมาภิบาลสภาพภูมิอากาศระบบสาธารณสุขและก็ความเหมาะสมในการใช้ชีวิตปรากฏว่าประเทศไทยเราติดอันดับ9ของโลกนะคะแล้วก็อันดับ1ของเอเชียประเทศที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะ
10: ค่ะ
9: คืออันนี้เขาบอกว่าอาศัยข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญผู้สื่อข่าวแล้วก็ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในแต่ละประเทศจริงนะคะโดย InternationalLiving ค่ะซึ่งเป็นสื่อชั้นนำของสหรัฐด้านการใช้ชีวิตและการเกษียณอายุในต่างประเทศเขาออกมาเปิดผลการจัดอันดับ Global Retirement Index 2026นะคะซึ่งเขาจัดทำต่อเนื่องเป็นปีที่35แล้ว อย่างด้านค่าครองชีพเนี่ยประเทศไทยได้คะแนนสูงถึง96คะแนน นะคะก็สะท้อนถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้รับค่ะ
10: อ๋อดีมากๆเลยนะคะพวกเราก็เกษียณอยู่แล้วนะคะรอแถวนี
9: ้ ไม่ไปไหนค่ะจะอยู่ที่นี่
10: เป็นเจ้าบ้านอยู่แล้วนะคะเอาแต่จริงวันนี้เกษียณน
9: ะ
10: มันไม่ได้สำคัญว่าคำว่าเกษียณเนี่ยมันแปลว่าแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่ถ้าคุณมีเกษียณยังมีความสุขและมีเรี่ยวแรงอ่ะ
9: ใช่ค่ะ
10: เราก็สามารถจะใช้เรี่ยวแรงของเราได้ไม่มีเกษียณนะ
9: นะคะถึงแม้ว่าตอนที่ยังไม่เกษียณเรี่ยวแรงอาจจะไม่ค่อยหมดเขาเรียกอะไรเรี่ยวแรงอาจจะหมดไปเยอะนะ
10: นั่นสิ
9: พอเกษียณปุ๊บเอ๊ะเรี่ยวแรงมาจากไหนเอ่ย
10: นะอยู่ๆก็แบบว่าอยู่มีพลังขึ้นมาน
9: ั่นน่ะสิ
10: ส่วนกระแสมากๆค่ะ
9: นะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงบางครั้งค่ะเราใช้เวลาทั้งชีวิตเลยนะคะเพื่อพยายามเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในสายตาของใครบางคนนะคะเหมือนกับนักแสดงสาวเบอร์หนึ่งของวงการค่ะเอวาที่เชื่อมาตลอดว่าถ้าเธอเก่งขึ้นดีขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นเธอจะคู่ควรกับความรักที่เธอมีอยู
10: ่
9: แต่ว่าบางครั้งอะชีวิตก็มักจะส่งใครบางคนเข้ามาไม่ใช่เพื่อทำให้เราเก่งขึ้นนะ
10: คะ
9: แต่เพื่อทำให้เราได้กลับมารู้จักตัวเองอีกครั้งและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของ ติวเธอที่รักค่ะ
10: ใช่ใช่ใช่น่าดูนะ
9: ขออนุญาตมูลลิน
10: กี่พีแล้วเนี่ย
9: โอ้ต้องติดตามนะพี่อ้อยอันนี้เป็นซีรีส์รักโรแมนติกเรื่องใหม่นะคะที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของซุปตาสาวที่เรียกได้ว่าพี่พร้อมนะคะกับติวเตอร์หนุ่มธรรมดาธรรมดาคนนึงเลยค่ะที่ค่อยๆเข้ามาเปลี่ยนมุมมองการใช้ชีวิตของเธอทีละนิดจากความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นเพราะการเรียนภาษาอังกฤษนะคะกลับเป็นบทเรียนสำคัญของหัวใจที่ไม่มีอยู่ในตำราเล่มไหนเลยและถ้าคุณเคยมีใครสักคนนะคะที่ทำให้คุณหัวเราะได้มากขึ้นมองโลกเปลี่ยนไปหรือว่าทำให้คุณกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่มีความสุขกว่าเดิมเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทำให้คุณยิ้มได้ตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
10: นี่แหละ
9: เพราะฉะนั้นคืนนี้มาลุ้นกันต่อนะคุณผู้ฟังว่าระหว่างความสำเร็จที่เอวาวิ่งตามมาตลอดชีวิตกับความรู้สึกดีๆที่กำลังก่อตัวขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเนี่ยสุดท้ายแล้วหัวใจของเธอจะเลือกทางไหนติวเธอที่รัก
10: เธอมวนลิ้นติวเธอที่รัก
9: ตอนนี้ลิ้นไปอยู่ถึงหน้าตึกแล้วนะคะ
10: เนาะ
9: ติวเธอที่รักนะคะ My Tutor My Love นะคะคืนนี้นะ 20:30 คุณฟังดูได้เลยทางช่องวัน31นะ
10: คะ
9: แล้วก็ดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มต่อเนื่องได้เวลา 20:30 ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้น
10: ถ้ารู้สึกว่าการทำงานมันเหนื่อยตลอดทั้งวันก
9: ่
10: อนนอนช่วยเติมละครลงไปด้วยค่ะ
9: ใช่ไหมล่ะนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งดูย้อนหลังได้ที่แอป 1D ที่เดียวเท่านั้นนะ
10: คะ
9: เพราะบางครั้งเนี่ยบทเรียนที่สำคัญที่สุดในชีวิตอาจไม่ใช่เรื่องภาษาอังกฤษจ้า
10: โอ้ย เรื่องอะไรไปดูเอาค
9: ่ะ
11: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
10: นี่ข้อความที่บอกว่าเพื่อนร่วมงานเอาตัวเองไปศูนย์กลางไม่สนใจคนอื่นค่ะช่วยฮิวใจหนูหน่อยถ้าเขาเอาตัวเองไปศูนย์กลางจักรวาลเราก็แค่ไม่ต้องไปโคจรรอบตัวเขาค่ะต้องสนใจกันก็ได้แต่ขอให้ยังทำงานด้วยกันได้ด้วยความมืออาชีพก็แล้วกัน

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: เข้มมาที่วัดเชคเอ็กซ์เพรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าน
3: ั่งดูและดูคลิปอะค่ะครับ30ซึ่งน้องโบกี้เนี่ยเพิ่งจะไปขึ้นคอนเสิร์ตมานะคะสนุกตอนเขาทำเป็น AI ผลไม้เนาะคือเขาเล่นเป็นละครแบบละครคุณธรรมที่แต่ละคนเป็นผลไม้โบกี้ไลออนเนี่ยแหละเล่นเป็นองุ่นด้วยเนาะเป็นคนที่แต่งเพลงเก่งร้องเพลงเก่งและร้องเพลงเก่งทั้งคู่เลยนะคะว่านวันวานและโบกี้ไลออนค่ะแจกบัตรแถวหน้าสุดใครก็ตามที่มีเอทัมพอยต์มากกว่า 20,000 คะแนนนะคะตอนนี้พี่อ้อยจะแจกผ่านการส่งข้อความในแอปเอทัมฟังฟินนะคะบอกหน่อยคุณมีกี่พอยต์ไหนลองดูซิส่งพอยต์เข้ามาได้เลยว่าคุณมีกี่พอยต์ลืมชื่อและเบอร์โทรกลับด้วยนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะแล้วใครก็ตามที่โชคดีบัตรเข้าไปในไลฟ์2ใบ

0: สียงเขาเอกลักษณ์จังเลยนะคะน้องทีจากเจสเซเตอร์ค่ะเคยมาเขามาในไลฟ์นะคะแล้วก็ cover เพลงนี้เอาไว้ด้วยเนาะบรรยากาศดีดีตอนนี้ทีมงานกำลังติดต่อกลับไปนะคะบางคนอีกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน airtime.live/greenwave นะคะถ้าคุณมีมากกว่า 20,000 คะแนนเอา 20,000 คะแนนนั้นมาแลกบัตร2ใบค่ะแล้ว1สิงหาคมไปดูโบกี้ไลออนและว่านวานๆกัน
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
2: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
4: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแม่

0: อาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เมื่อเช้านี้เอทามโชว์บิสค่ะเขาเพิ่งมีการประกาศว่าจะมีคอนเสิร์ตส่งท้ายปลายปีสักประมาณตุลาคมวันที่10นี่แหละค่ะคอนเสิร์ตชื่อว่า Remaster Concert โอ้โหผู้คนอยากได้บัตรเยอะมากเดี๋ยวก่อนใจเย็นค่ะเขาขายบัตรกัน24กรกฎาคมก็ดูศิลปินแต่ละคนสิคะที่ขึ้นเวทีนี้ Remaster จริงๆมีพี่ก้อยสรัญญาด้วย

ไม่ได้เห็นพี่ก้อยสรัญญาบนเวทีคอนเสิร์ตมานานมากๆนะคะและนี่คือคอนเสิร์ตที่หลายๆคนตื่นเต้นมากๆอ่ะเดี๋ยวอ่านชื่อศิลปินให้ฟังนะวลีมาสเตอร์มีใครบ้างมีพี่ก้อยสรัญญาค่ะพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ตุ๊กวีรดาวีรดาด้วยมีพี่กบทรงศิษย์ค่ะพี่เบิร์ดกับฮาร์ทเจ้าของกรีนคอนเสิร์ตหมายเลข1นี่แหละสาวสาวสาวค่ะพี่แอมพี่แหม่มพี่ปุ้มและแน่นอนค่ะเฉลียงเฉพาะกิจพี่ดี้พี่แต๋งพี่เจี๊ยบนะคะย้ำอีกทีใจเย็นๆไปดูก่อนว่า10ตุลาคมคุณว่างหรือเปล่ารอยัลพารากอนฮอลแล้วก็จะเริ่มต้นในการขายบัตรกันไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา24ศุกร์ปลายเดือนค่ะ

0: Smiley Request ค่ะโดย Smart Social Bank for All Life นะคะจากธนาคารออมสินค่ะเป็น2เพลงที่ฟังแล้วน่าจะชื่นใจชื่นใจในวันที่ตอนนี้ฟ้ามืดอีกแล้ว
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: เอาล่ะห้ามพลาดนะคะโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านแจกหนักครั้งสุดท้ายค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทกับแคมเปญสลากออมสินที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้น113ล้านบาทแจกไปแล้ว2ครั้งนะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลย16พฤษภาคม69รางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทแล้วก็ครั้งที่2คือ16มิถุนายน69รางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายค่ะครั้งที่3เนี่ยก็คือวันที่16กรกฎาคม69นี่แหละค่ะรางวัลพิเศษรวม70ล้านบาทนะคะขอให้โชคดีนะรางวัลละ10ล้านบาทแจกกันไป7รางวัลนี่คือรางวัลของคนชอบออมค่ะแล้วออมด้วยลุ้นด้วยที่ช่วยคุณออมเงินได้อย่างมั่นใจเงินต้นก็ไม่หายด้วยและยังได้สิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่นะคะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มและก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะคะทั้งแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยยิ่งซื้อยิ่งมีโอกาสลุ้นมากนอกจากนี้เนี่ยยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมกับการรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดด้วยที่สำคัญค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายซื้อได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองเลยทางแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตเมื่อกี้นี้ทีมงานติดต่อกลับไปแล้วนะคะเจ้าของบัตรเข้ามาในไลฟ์ค่ะคุณคณิษฐาจินดาแจ้งมีคะแนนอยู่ 52,528 คะแนนทำตามกฎกติกาเป๊ะเพราะฉะนั้นบัตรเข้ามาในไลฟ์2ใบเป็นของคุณคณิษฐานะยินดีด้วยค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
4: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
2: ้นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็กเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Lovely ล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: รวยรวยรวย
6: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้มแจกรางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: รวย
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหืนไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
13: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
14: ฮะอินอะไรนะ
13: อิ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล

ยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
1: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
0: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นสถาบันวิจัยของสิงคโปร์นะคะเขาเปิดรายงานแนวโน้มหมอกควันประจำปี2026โดยได้ยกระดับการเตือนภัยขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดสีแดงส่งสัญญาณชัดเจนนะคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเจอวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนขั้นรุนแรงในช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้ก็คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียและก็สิงคโปร์โดยต้นตอหลักของปัญหาฝุ่นควันอาเซียนมักจะมาจากการลักลอบเผาป่าและพื้นที่พลุปัญหาเศรษฐกิจบีบคั้นนะคะซึ่งเป็นชนวนเหตุให้เกิดการลักลอบเผาป่าและก็สถานการณ์ในปีนี้ความเสี่ยงไม่ได้มาจากสภาพอากาศมิติเดียวแต่ยังเชื่อมโยงกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกแต่อย่างก็ตามนะคะทางสถาบันวิจัยก็เน้นย้ำว่าถึงแม้การคาดการณ์สภาพอากาศและแนวโน้มหมอกควันปีนี้จะดูน่าวิตกแต่ว่าทุกภาคส่วนก็ยังพอมีเวลาในการเตรียมรับมือค่ะโดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดผ่านศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อควบคุมมลพิษหมอกควันข้ามพรมแดนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
4: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพย์ยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X ออคเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

ฝนช่างตกตามเวลาจังเลยนี่บางคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่อ้อยไม่ค่อยเห็นในจอคืออย่างนี้ค่ะวันนี้เนี่ยเปิดเพลงไปแล้ววิ่งไปถามว่าวิ่งไปไหนคะพี่อ้อยถ่ายงานแล้วก็เป็นถ่ายงานอยากบอกใจจะขาดว่าคืองานอะไรแต่เอาไว้ขอนั่งตื่นเต้นสักพักหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกกันแล้วกันว่าพี่อ้อยถ่ายงานอะไรอยู่ก็เลยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวพอเราไม่เห็นในจอเดี๋ยวน้องก็เหงาอีกอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ฟังเสียงกันไปก่อนแล้วกันนะและชั่วโมงนี้มี Drive You Home นะคะ1เพลงเพราะที่คุณอยากเลือกค่ะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้อยากฟังเพลงอะไรส่งรายชื่อเพลงผ่านแอป Airtime ฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยนะคะเพลงเพราะทุกเจนเล่นได้ที่ Green Wave แน่นอน

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
8: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซ่าอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
9: อัมพลฟู้ดส์

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิ

0: สุขภาพ
1: พอเลย
2: พี่คุ้มเจ็ดงานประมูลบ้านมือสองทอสอออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
3: รีบโหลดแอป JSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
2: หูยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
4: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ

0: ขภาพ
1: Parlay
2: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และ FA Time ฟังฟิน
3: Drive you home
4: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์ X Octane 99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย

0: โดยฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิปพิยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นที่สุดของน้ำมันปตท.ซูเปอร์พาวเวอร์เอ็กซ์ออกเทน99แรงสุดในไทยเพิ่มพลังสุดแรงม้าเติมเลย
1: เอาละมารับสายกันก่อนดีกว่านะคะและนี่คือ Drive Your Home นะคะเนี่ยดูซิสายผู้โชคดีของเรานะคุณกุ้งสวัสดีคุณกุ้งค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ยเดินทางอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
2: จะถึงบ้านแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะ
1: เกือบแล้วเกือบแล้ววันนี้เพลงที่กุ้งอยากฟังคือเพลงอะไรคะ
2: เพลงเกือบของพี่บุรินทร์ค่ะ
1: นี่เป็นเพลงประกอบชีวิตน้องนี่นาเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วบุรินทร์กรุ๊ปไรเดอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างคะเป็นวันที่เหนื่อยเหนื่อยหรือเป็นวันที่ดีดีคะ
2: เป็นวันที่งานเยอะแต่ไม่เหนื่อยมากค่ะกำลังดี
1: ดีจังเลยขอให้มีวันแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวพี่ให้เล่นเพลงนี้ให้ฟังนะคะแล้วเดี๋ยวกุ้งติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทได้เลยนะคะ
2: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะยินดีได้คุยกันนะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะ Super Power X Octane 99แรงสุดในไทยที่ปั๊มปตท.นะคะฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้ด้วยเราฟังเพลงนี้เกือบจากบุรินทร์นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังน้องเฟียสกันต่อพรุ่งนี้เราเจอกันบ่าย 3 ถึง 1 เวลาที่พี่อ้อยจะมารับกลับบ้านทุกเย็นสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้
5: Cover Night Live Moonlight Lounge
4: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์ทีมค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
3: ข1วัน พันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
4: ้น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
5: เร่งรีบตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
7: ให้ทุกๆครั้งที่คุณสตาร์รถเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆเสริมความเป็นสิริมงคลให้ก้าวแรกของทุกวันด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ประมูลเลขสวยที่เหมาะกับคุณคลิกเลย www.ทะเบียนรถ.com นอกจากได้เลขที่ถูกใจเงินประมูลของคุณยังได้ส่งต่อความช่วยเหลือคืนสู่สังคมและร่วมสร้างถนนที่ปลอดภัยไปด้วยกันกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาร่วมประมูลกับเรา

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouse Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุงสองเท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
3: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
6: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
7: Club Inspire Day
6: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: มารออยู่แล้วค่ะดินสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษค่ะอัตราการออมของครัวเรือนลดลงสู่ระดับ 8.9% ในไตรมาสแรกปีนี้จาก 9.6% ในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนื่องจากว่าภาคครัวเรือนนะเอาเงินไปใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยค่าสาธารณูปโภคร้านอาหารแล้วก็โรงแรมที่พักนอกจากนี้การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเนี่ยถูกผลักดันโดยราคาสินค้าที่สูงขึ้นแต่ในขณะที่รายได้ยังคงทรงตัวค่ะก็ทำให้รายได้สุทธิที่ใช้จ่ายได้จริงของครัวเรือนต่อหัวลดลง 0.8% ซึ่งที่ผ่านมานะชาวอังกฤษเนี่ยเอารายได้มาเก็บออมมากขึ้นนับตั้งแต่โควิดหลังจากเผชิญกับภาวะช็อคทางเศรษฐกิจหลายระลอกแล้วก็เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงซึ่งสิ่งนี้นะคะก็ได้กลายเป็นปัจจัยที่ฉุดรั้งการเติบโตของประเทศค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงนะคะ
6: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

พลงนี้จะ XL Step นะครับก็ของเก่าก็พร้อมมากๆแล้วนะฮะเวอร์ชันนี้มาทำก็พร้อมไปอีกแบบนึงเลยเหมือนกันอิงวันนันทรขอบคุณมากที่คัฟเวอร์เพลงนี้ด้วยนะครับเหนื่อยใจก่อนหน้านี้มีแอบรักไม่ทำให้ใครตายจากไลเคนมาฝากกันตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงด้วยครับกะว่าชั่วโมงนี้เนี่ยน่าจะมีเพลงแบบสไตล์ R&B มาฝากกันเยอะๆเลยถ้าใครชอบแนวนี้วันนี้คงจะได้ฟังกันแบบฉ่ำๆไปเลยนะครับมาอยู่กับเฟียสนะครับที่นี่วันนี้2ชั่วโมงสั้นๆแต่จะทำมันให้มีคุณภาพมากที่สุดเป็นเพื่อนกันไปครับจนถึง 3:00 นครับแล้วมีคลับ Inspire Day วันนี้โออนุ

ีพูดไม่ออกจากหญิงรัฐาหรือว่าย้ายหญิงนะครับมีฟังฝากเข้ามานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยหลายๆคนบอกมันจะต้องแบบแพชชั่นอยู่ตลอดเวลาดื่มด่ำอะไรเงี้ยแบบรักแบบโรแมนติกตลอดเวลามันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกหลายคนที่เป็นคู่รักกันไปเรื่อยๆก็คงจะรู้นะครับหลายๆคู่น่าจะรู้ว่าความรักมันเคลื่อนตัวความสัมพันธ์มันก็เปลี่ยนรูปแบบด้วยหลายๆครั้งเนี่ยคู่รักหลายคู่ได้เคยแบบแพชชั่นกันมากๆเลยดื่มด่ำมากๆโรแมนติกหวานมากๆวันนึงก็พัฒนากลายเป็นความรักแบบเพื่อนแบบนั้นก็มีแบบนั้นก็ไม่น่าตกใจนะครับแต่ที่น่าตกใจกว่าก็คือหมดแพชชั่นยังไม่เท่าหมดใจเพราะหมดใจนี่รั้งยังไงก็กลับมาไม่ได้

0: สุดก็คนรอนะครับแล้วคนรอคือคนที่รักนี่แหละคนที่เขาไม่รอก็ไม่ใส่ใจไม่รักเขาก็ไม่แคร์เขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เหนื่อยแต่ความรู้สึกมากอยู่แล้วเพลงนี้กำแพงหัวใจส่งกำลังใจให้กับคนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่ารอคงจะต้องขีดลิมิตเอาไว้ว่าเราจะรอเขานานสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันนานมากเกินไปจนกระทั่งเรากลับมาทำลายใจเราเองบางทีต้องทบทวนอยู่เหมือนกันว่าเราควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ก่อนหน้านี้มีบัส5ด้วยนะครับแค่ไหนแค่นั้นซึ่งจะบอกว่าบัสนี่สมาชิกก็ส่งเข้ามาใน Rookie Devos ด้วยเหมือนกันทั้งมาคริสแล้วก็คอปเปอร์นะครับใครที่อยากจะไปดู2คนนี้ไม่ได้มาแค่นี้เพราะเขาจะคอลแลบกันกับอีก5คนอย่างวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาต้าอู่พิทยานะครับมีเก่งหฤทัยด้วยนะครับนุนิวชวรินทร์ครับแล้วก็แจ็คกี้จักรินทร์ด้วยนะครับซึ่งใน Rookie Devos คราวนี้เนี่ยเขาจะมีรอบเดียวแบบสดๆเลยคอลแลบกันแล้วก็ไม่เคยเห็นคอมบิเนชั่นแบบนี้มาก่อนนะครับใครที่อยากจะไปเจอทั้ง7คนร้องสดๆเป็นแบบโหเคลือบทองเหมือนมีเชฟมาทำอาหารให้แบบกินแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบโอมากาเสะคำต่อคำอย่างนี้เลยนะครับได้ใกล้ชิดศิลปินที่คุณชื่นชอบด้วยเสาร์ที่26กันยานี้นะครับที่ไบเทคไลฟ์นะครับตอนนี้บัตรมีจำหน่ายแล้วที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับรีบเข้าไปดูเพราะว่าบัตรบางราคานี่ก็หาซื้อไม่ได้แล้วด้วย
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีคำว่าตาคือหน้าต่างของหัวใจได้ยินบ่อยมากเลยอยากรู้ว่าในทางการแพทย์คำนี้มันเป็นจริงไหมนะ
2: ในมุมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ดวงตาเป็นอวัยวะมหัศจรรย์เชื่อมต่อและสะท้อนความผิดปกติของระบบภายในออกมาให้เราได้เห็นชัดเจนที่สุดเลยล่ะค่ะพี่อ้อยเวลาที่คุณหมอใช้กล้องส่องเข้าไปในตาที่เราเรียกว่า indirect optomoscope เพื่อที่จะดูจอประสาทตามันคือการที่หมอกำลังมองเห็นแม้กระทั่งหลอดเลือดที่อาจจะดูได้เลยว่าเรามีความเสี่ยงในการเป็นสโตรกหรือเส้นสมองขาดเลือดหรือเปล่าคะพี่อ้อย
1: ดวงตาคู่เล็กๆของเรานี่โกหกไม่เป็นจริงๆนะเพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
3: โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำติดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: Close up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: อ10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎรเสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: ง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: ถ้าเธอฟังอยู่

0: เพราะอะไรบ้าง
1: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่ Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก JobsDB by Seek
2: นี่ก็เดือนกรกฎาคมแล้วแล้วเธอล่ะกะรักหรือกะลาจีบจนเกือบได้ครบสุดท้ายจบที่คำว่าเพื่อนแต่ไม่เป็นไรหรอกวันที่โลกใจร้ายแต่เพลงดีๆยังมีความหมายเสมอเปิด Music Day ฟังเพลงเพราะตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: ้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร
1: ่97
0: ยังแรงไม่พอ
1: เพิ่มเป็น98
0: ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับGreenwave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
7: พาช่างพังพาไปมู
8: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
9: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
4: คาเมโลซีคาเมโลซาน
2: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
10: ตามฟังด้วยกันต่อนะคะนี่คือบัลลังก์ Green News กับดินสุทินาทองชื่นจับกลุ่มไปแล้ว331รายนะคะทางการมาเลเซียกับเปิดปฏิบัติการกวาดล้างการพนันกีฬาและพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยเจ้าหน้าที่ยึดเงินสดได้ประมาณ 145,000 ริงกิตแล้วก็พบการทำธุรกรรมเล่นพนันมูลค่ารวมมากกว่า 2.6 ล้านริงกิตค่ะก็มีการร่วมมือกันกับทางคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียแห่งมาเลเซียเฉพาะการเฝ้าระวังโฆษณาและก็โปรโมชั่นต่างๆที่เกี่ยวกับการพนันบนเว็บไซต์แล้วก็โซเชียลมีเดียด้วยค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราเจอกันยังคงส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green News โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
11: ทั่วประเทศ
12: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
13: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

าวนี่คือแบบออริจินของจริงเลยนะฮะระดับมาสเตอร์แน่ๆเพลงในยุค 70s ก็จะมีกลิ่นแล้วก็มีโทนประมาณแถวๆนี้นะฮะแล้วก็มีนักดนตรีรุ่นใหญ่ซึ่งความสามารถแน่นแน่นแบบแน่นมากๆแบบทุกวันนี้เวลาเขาดูเขาขึ้นคอนเสิร์ตก็ยังรู้สึกว่าแบบโหคุณภาพเขาสม่ำเสมอจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาวๆเบิร์ดกับฮาร์ดนะครับพี่ตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบูลย์เกียรตินะครับพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์นะครับพี่ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยกับคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตในคราวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะดูคอนเสิร์ตนี้เสาร์ที่10ตุลาคมพารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสนใจเปิดจำหน่ายบัตรวันแรกนะครับคิดว่าน่าจะหมดวูบอย่างรวดเร็ว24กรกฎาคมครับทางไทยTicket Majorนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจต้องรีบไปจองให้ทันนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมของ Remaster Concert ในคราวนี้ก็สามารถตามไปดูกันได้ใน Airtime Showbiz นะครับเวลาที่บอกฟังเพลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันจะฟังแล้วเราจะรู้สึกว่าแบบมันจะสะท้อนแบบสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นในสังคมในยุคนั้นเนอะแบบเพลงเมื่อกี้เนี่ยรักคือฝันไปนะครับคือในเพลงเนี่ยจะเรียกแทนตัวเองว่าฉันก็มีเรียกแทนตัวเองว่าข้าก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาแบบภาษาเก่าอ่ะแต่ว่ามันดูเก๋ดีชวนฟังอีกนะอีกสักเพลงหนึ่งก็แล้วกันฮะเป็นประมาณสัก 80s ต้นๆเพลง

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุ๊กแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parley Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: DJ Playlist ของฟรียังไม่หมดนะครับทิ้งท้ายกันด้วย Cover
4: Night Cover Night
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
5: เข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรส
2: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ช่วงนี้เรามีแจกบัตรนะครับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่ามันวานนะครับในมูนไลท์ลาวช์กับคาเฟ่ไนท์ไลฟ์ครั้งล่าสุดวันที่1สิงหาคมนะครับที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์นะครับใครที่สนใจอยากจะไปดูช่วงนี้เราก็มีแบบแจกบัตรหลายช่องทางเนื้อก่อนอันนี้ก็มีแจกไปทางFacebook แล้วนะครับประกาศรายชื่อเรียบร้อยแล้วซึ่งใครที่มีชื่อต้องตามเข้าไปดูนะครับเพราะว่าจะต้องมีการยืนยันกันอีกทีนึงว่าเห็นข้อความแล้วแล้วก็เข้ามายืนยันสิทธิ์ตัวเองผ่านช่องอินบ็อกซ์ของ Facebook Green Wave 1065นะแล้วก็เราก็มีแจกในผ่านในรายการนี้ด้วยนะครับด้วยการรีดีมสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการรีดีมใช่มั้ยครับเรารีดีมกันจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ใช้ 20,000 เอทามพอยต์เนี่ยมาแลก2บัตรมาแลกบัตร2แถวหน้าของคอนเสิร์ตกันนะครับซึ่งจะแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยก็จะต้องมีคะแนน 20,000 พอยต์ด้วยนะครับแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของเราด้วยที่ atime.live/greenwave นั่นแหละนะครับอ่ะติดตามกันไปเรื่อยๆครับบัตรยังมีแจกอยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับคืนนี้มีเพลงที่ฟิชจะฝากทิ้งท้ายนะครับเพลงของ Retrospect ซึ่งมีนเอามา cover ไว้เป็นเวอร์ชันที่หาฟังได้ยากมากๆมีข้อความนึงส่งเข้ามานะครับจากคุณชัยมากรว่าตอนนี้อยากจะขอเพลงนี้เพราะว่ากำลังจะเดินทางไปดูใจคุณพ่อคุณพ่อน่าจะหลับสบายและจะได้เดินทางไกลอีกไม่นานนี้แล้วฝากเพลงนี้ทิ้งท้ายนะครับส่งกำลังใจให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับชั่วโมงหน้าเป็น Club Inspire Day ขอบคุณที่ฟัง Fiat ขอบคุณที่ฟัง Green Wave พรุ่งนี้เฟ้นมาบ่าย 3:00 นะ

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอ่ะมา Index Living Mall ทีไรอ่ะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: จากจังหวะการเต้นสู่จังหวะการเล่นที่ยังดังอยู่ในใจคนดู
5: Action Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: ฟังจังหวะชีวิตของโออนุชิตจากแดนเซอร์ของศิลปินดังสู่นักแสดงที่เชื่อในพลังของตัวละครสะท้อนผ่านตัวตนจนเกิดผลงานคุณภาพมากมายรับแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาพุธนี้3ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: Green News
6: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
7: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green News นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานตลาดพลังงานของสิงคโปร์นะคะบอกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้สิงคโปร์จะปรับขึ้นค่าไฟแล้วก็ค่าก๊าซหุงต้มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลหลังจากที่ราคาก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นเนื่องจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางและต้นทุนการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นโดยสิงคโปร์นำเข้าก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 95% ของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็ยังเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก๊าซหุงต้มอีกด้วยคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะเขาบอกว่าแต่ถ้าสถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นราคาน้ำมันและเชื้อเพลิงอาจจะปรับตัวลดลงซึ่งก็จะส่งผลทำให้ค่าไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มปรับตัวลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเราติดตามด้วยกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
6: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
8: โอรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงกับเป็นดาราเหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับโอนุชิต
9: โอจะมองว่าดาราเนี่ยจะมีแสงออกจากตัวโอว่าโอจะดูโดดเด่นต่อเมื่อโอแสดงเป็นคนอื่นไม่รู้จักใครคือเก้งจิระมลิกุลมีหนังอยากให้น้องไปแคสติ้งหน่อยครับรับทราบครับไม่ไป
8: ทำไมไม่ไป
9: เราอยู่ในตึกอยู่หลังพี่มอสนาวินต้าอันภูวนาถจนกระทั่งตอนนั้นก็มีโอกาสไปแคสต่างๆนานาทุกครั้งพอเข้าไปเขาจะนี่ไงพระเอกหนังพี่เก้งใครเนี่ยทำไมทุกคนเฝ้าจับตารอหนังเรื่องแรกของจิระมลิกุลพี่เก้งเขียนว่าขอบคุณมากนะโอคือคานในฝันของผมแล้วพอเรารู้ว่าเขาคือเก้งจิระมลิกุลอะประโยคนี้มันแบบมาก
8: เรารู้สึกไหมว่าบทที่มาถึงเรามีแต่บทยากๆทั้งนั้นเพราะบทง่ายๆเขาก็จะรู้สึกว่าง่ายไปสำหรับโออ
9: ันเนี้ยมารู้ตอนหลังๆครับแต่มันก็จะมีแล้วแต่ที่บางอันโอก็จะแบบทำไมอันนี้ต้องเป็นโออะมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลย
8: มีไหมที่มันถอดไม่ออกแล้วฝังไปเลยอะ
9: เจอกันปุ๊บอ่ะมีอะไรอยากพูดกับเบียร์ในฐานะตัวละครโอก็ถามว่าทำไมเขาก็ทำไมอะไรแล้วโอก็รู้คำตอบแล้วโอก็แค่ถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ไปด้วยวะมันเจ็บมากเลยอ่ะมันเจ็บปวดตอนที่เล่นโอยังแบบอีกกี่เทคอ่ะเธอไหวไหมเราไม่ได้เหนื่อยนะแต่เราเจ็บเจ็บแบบไม่ไหวแล้ววะคนที่เล่นเก่งไม่ได้แปลว่าคนที่ดังที่สุด คนที่ตั้งใจทำงานก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะโด่งดังแต่คนที่โด่งดังก็มีเหตุผลและเสน่ห์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่มีโอพบว่าถ้าเราเชื่อในการแสดงเราจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี้
6: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับอยู่กับอันนะครับแล้วก็เราเจอกันในทุกช่องทางของ Green Wave นะฮะในวันพุธแบบนี้นะครับ 3:00 ถึง 4:00 นะครับวันนี้ครับเราเปิดคลับแล้วก็ต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเรามาคุยกันนะครับแล้วก็ลองมองหาอินสปิเรชันดีๆจากชีวิตของผู้ชายคนนี้ได้เลยจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเราเห็นเขาครั้งแรกจากที่ไหนยังไงแต่ณวันนี้ถ้าถามว่าพูดชื่อนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกเหมือนกันคือเป็นนักแสดงคุณภาพระดับเข้มข้นแบบที่เรารู้สึกว่าทั้งงานที่เขารับต้องเป็นงานที่มีเอกลักษณ์หรือว่ามีคุณภาพพิเศษอะนะฮะแล้วเราก็จะเห็นเขาอยู่ในงานในระดับนั้นจริงๆนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องดีแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นเหมือนกับกรอบหนึ่งที่ทำให้ตัวเขาเองถูกยื่นให้แต่บทที่ยากในชีวิตในการเป็นนักแสดงของเขานะครับอ่ะมาคุยกันเลยดีกว่ากับโออนุชิตครับสวัสดีครับ
9: คร
8: ับผมจริงๆแล้วย้อนกลับไปนิดนึงดีกว่า
9: ครับ
8: การเป็นนักแสดงเคยอยู่ในความตั้งใจของโอไหม
9: ไม่เลยครับไกลมากไม่มีทางเป็นไปได
8: ้แล้วรู้สึกว่าเป็นคนชอบแสดงแบบบางคนแบบไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสแต่ก็ย้อนกลับไปตอนเด็กเฮ้ยฉันเคยแสดงว่ะเน
9: ี่ยไม่อายที่จะออกไปพูดหน้าห้องเป็นคนไม่ได้เขินเป็นคนสมมติถ้าออกไปพูดหน้าห้องก็เคยเป็นตัวแทนห้องที่ต้องไปแข่งขันการพูด อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ารอบกองไฟก็เคยแสดงก็รู้สึกก็ทำได้
8: อ
9: ่
8: าฮะ
9: แต่ว่าชอบเต้นมากกว่ารู้ว่าตัวเองชอบเต้นเนี่ยครับคือชอบแสดงออกด้วยการเต้นอันนี้เต้นเนี่ยรู้แน่ๆแต่ว่าแสดงมันเหมือนนักแสดงตอนนั้นนักแสดงกับดาราเราก็เข้าใจว่าคือสิ่งเดียวกันนะเราไม่มีทางอยู่ในคนในทีวีได
8: ้รู้เปล่าสิ่งที่โอพูดนี่เป็นหนึ่งในคำถามที่พี่ตั้งใจจะถามด้วย
9: เออครับมันไกลมากครับ
8: พี่ตั้งใจจะถามว่าอ่ะณวันนี้เลยขอข้ามกระโดดไปเลยในพูดถึงตรงนี้โอรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงกับเป็นดาราเหมือนหรือต่างกันยังไงสำหรับโอนุชิต
9: โอจะมองว่าดาราเนี่ยจะมีแสงออกจากตัวเขาจะมีความสตาร์ดาราแปลว่าสตาร์เพราะฉะนั้นมันจะแบบวิ่งวับมันจะดูโดดเด่นอะแต่โอว่าโอจะดูโดดเด่นต่อเมื่อโอแสดงเป็นคนอื่นโอไม่ได้โดดโออนุชิตก็คือโออนุชิตแต่ว่าพอแสดงก็อาจจะดูน่าสนใจขึ้นมาหน่อย
8: ที่เปลี่ยนถามเพราะพี่รู้สึกว่าโอคือมันมีความคาบเกี่ยวกันเนาะนักแสดงส่วนใหญ่ก็ต้องมีความเป็นดารานะ
9: ครับ
8: แต่ว่าโอพี่ไม่ได้บอกว่าโอไม่มีความเป็นดารานะสตาร์ดอมหรือแบบสตาร์คุณลิตี้ไงแต่พี่อ่ะรู้สึกว่าโอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงและมีผลงานระดับแบบระดับเออ่ะแต่โอไม่ทำตัวเป็นดาราซึ่งการทำตัวเป็นดาราผมไม่ได้บอกมันเป็นความผิดนะ
9: ใช่ไม่ผิด
8: เข้าใจว่าแต่ผมไม่เห็นพี่อ่ะไม่รู้สึกถึงแบบโอไม่โอไม่ได้แบบจะเดินพรมแดงโบกมือทักทายประชาชนซึ่งไม่ใช่ว่าพูดวันนี้แล้วอีกหน่อยจะทำแล้วทำไม่ได้นะแต่หมายว่าพี่อันไม่ได้รู้สึกถึงความบทบาทนั้นของโอสักเท่าไหร่ในการจะเป็นดารา
9: ครับ
8: คือไม่หรือพี่อันมองผิดอ่ะ
9: คือบางทีเราก็ใช้ความเป็นที่รู้จักแต่เราไม่ได้รู้สึกเป็นดาราใช่ไหมคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราคนทั่วไปทำเราก็ยังทำอยู่ดีไม่ได้รู้สึกว่าโอ๊ยเป็นดาราเขาไม่ทำกันหรอกอ๋อโอเคโชคดีเราไม่ได้เป็นดาราเราก็เลยทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
8: มีอะไรไหมที่เราอยากทำแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องไม่ทำเพียงเพราะว่าเราเป็นดาราหรือเราเป็นนักแสดง
9: ส่วนใหญ่จะโดนบังคับโดยน้องสาว
8: ที่ยืนอยู่ตรงนี้หรอ
9: ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ย
8: ทำไมอ่ะเช่นเขาดูแลอิมเมจอย่างเงี้ยหรอ
9: เขาจะรู้สึกว่าเนี่ยอย่าทำถ้าทำอย่างนี้ไม่เดินด้วยนะคือต้องคิดก่อนคือบางอย่างโอทำเพราะโออยากทำโอไม่ได้ทำเพราะโออยากเด่นนะโอรู้สึกโอชอบรองเท้าเกียร์คือเพื่อนจะบอกว่าแบบแค่นี้เด่นไม่พอแล้วไงโอจะเกลียดคำนี้มากโอไม่ได้อยากใส่เพราะโออยากเด่นโออยากใส่เพราะโออยากใส่คือต่อให้โอไม่เป็นดาราโอก็ใส่อยู่ดีนึกออกไหมมันไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าพอเราเป็นนักแสดงเป็นที่รู้จักแล้วใส่เนี่ยอยากเด่นแต่โอก็ไม่สนใจโออยากใส่ก็อยาก
8: โอมีไหมว่าแบบเอ้ยออกจากบ้านต้อง ดูหน้าดูผมดูนิดนึงนะเว้ยมันมากไปมันโทมไปมันอะไรอย่างเงี้ย
9: เอาจริงๆนะครับไม่ได้พูดเบอร์นะโอตั้งใจให้ดูไม่ดี
8: ฮะเอาทำไมอ่ะ
9: เพราะโอเพราะสมมติจะออกไปปุ๊บเนี่ยคนรู้จักใช่ป่ะใส่หมวกก็ดูเด่นใส่แมสก็ดูเด่นใส่แว่นตาก็ดูปลอมตัวเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวให้ดูธรรมดาที่สุดที่ไม่ใช่แบบแต่งตัวเป็นดาราแต่งตัวแบบโหยเด่นแล้วอะไรเงี้ยพอแต่งไปก็โหยดูไม่ออกเลยว่าเป็นโอชอบมากเราชอบเพราะฉันก็ยังเดินทุกที่ได้โดยที่ไม่มีใครมาสนใจอะไรเงี้ยโอก็จะแบบแต่ก็ไม่ได้โซมสุดโซมนะครับเพราะจริงๆอ่ะโอก็เคยนะเวลาตอนที่โอยังเป็นแดนเซอร์อยู่ไปเจอคนอื่นแล้วแบบเออนะเขาน่าจะแต่งตัวให้ดูเหมาะสมกว่านี้ไหมนะ
8: หรืออะไร
9: เราเคยคิดเราเคยคิด
8: อ๋ออ๋ออ๋อเราเป็นคนคิด
9: แต่ท้ายที่สุดเราก็ไม่เอาอ่ะเราก็อยากแต่งตัวแบบนี้เพื่อที่มันจะได้ดูกลมกลืนเราอยากดูกลมกลืนในบางเวลานะคร
8: ับ
9: ก็แล้วแต่สถานที่ก็คือแปลว่าเขาเรียกว่าอะไรถูกกาลเทศะ
8: ถูกกาลเทศะก็ยังเคารพตามกาลเทศะอยู่อ่ะย้อนกลับมาสู่ร่องสู่รอยของเรากันดีกว่าบอกว่าไม่เคยคิดว่าอยากจะเป็นนักแสดงเลยแล้วจริงๆบอกว่าอยากเต้นมากกว่าแปลว่าการเป็นแดนเซอร์เป็นจุดหมายปลายทางไหม
9: ใช่ครับรู้เป็นความฝันที่ชัดเจนสุดก่อนหน้านี้อยากเป็นสัตวแพทย์เพราะว่าหมาตายเราก็สร้องไห้โอเควันนึงฉันจะเรียนหมาทั้งโลกต้องไม่ตายฉันจะรักษามันเองบาบาบาเหมือนการ์ตูนอยากเป็นสัตวแพทย์เพราะมีเหตุแต่แดนเซอร์เนี่ยคือดูไมเคิลแจ็คสันแล้วก็รู้สึกว่าอยากเป็นไมเคิลแจ็คสันอยากแดนเซอร์อยากเต้นหลังไมเคิลแจ็คสันนี่คือสิ่งแรกแล้วหลังจากนั้นก็มันทดไว้ในใจเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นมันได้ยังไงแต่ตอนที่ต้องเลือกเรียนหนังสือไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีคณะนาฏศิลป์สากลตอนที่อยู่โรงเรียนไม่มีใครบอกว่ามันมีคณะที่เต้นได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกเรียนตามปกติไปคือเอาจริงๆครับถ้ารู้คงเรียนคง
8: ไปเรียนตรงนั้น
9: คงเอ็นทานซ์น่าจะถึงสากลใช่ครับ
8: พี่รู้สึกว่าเป็นคำชินของพี่แหละแต่หลายคนอาจจะบอกว่ามันคืออะไรอ่ะเอ็นทานซ์
9: เป็นอะไรครับเอาจริงโอเรียนไม่จบด้วย
8: อ๋อเหรอ
9: ใช่โอถ้าถามทุกวันนี้ก็คือวุฒิม.6โอย้ายมหาวิทยาลัยหลายที่มากแต่ว่าท้ายที่สุดก็คือไม่จบมหาวิทยาลัย
8: เอาจริงเราเกเรเหรอ
9: โอชอบเต้นมากโอแบ่งเวลาไม่เป็นถามว่าเกเรไหมถ้าเกเรโอคงเกเรเรื่องการเต้นได้ไหมแต่ว่าโอคือโอเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับการเต้น
8: แต่ไม่ได้แบบหนีเที่ยวเมาครานกับบ้าน
9: ไม่ใช่เวนั้น
8: ไม่ชอบเรียน
9: ก็เรียนดีนะตอนอยู่มัธยมก็ติด1ใน10ของห้องตลอดชอบเรียนหนังสือมากแต่พอมาเต้นปุ๊บขี้เกียจอะครับพอเจอจุดที่รักปุ๊บจะทิ้งอย่างอื่นทันที
8: เจ
9: ้าชู้ไหมไม่เกี่ยวนะ
8: ไม่รู้
9: ก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือพอเจอสิ่งนี้ปุ๊บอ่ะงั้นฉันไม่เอาอันนี้ละเพราะเราอินกับอันนี้แล้วตอนนั้นคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าตอนเป็นแดนเซอร์ครับคิวเต้นทั้งหมดต้องตามศิลปิน
8: เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเลย
9: เราไม่สามารถบอกโอติดเรียนตอนบ่ายสามอ่ะงั้นแกก็ซ้อมไม่ได้อันนี้ก็ซ้อมไม่ได้อันนี้ซ้อมไม่ได้งั้นคงไม่ได้
8: ก็แปลว่าถ้ามีเรียนชนกับเต้น
9: เราเลือกเต้น
8: เสมอการเข้าไปเป็นแดนเซอร์ของเราในวันนั้นมันเริ่มต้นได้ยังไง
9: ก็ไปประกวดเต้นครับมันก็จะเริ่มแบบคนนู้นคนนี้เห็นเริ่มแรกเนี่ยไปเป็นแดนเซอร์ของนีสศิลปินเบอร์แรกของโดโจ
8: บีบมือกล้องชานี่เหรอ
9: ใช่ครับให้เธอไปพักใช่ครับ
8: โอเค
9: เขาอยากได้แดนเซอร์2คนพรุ่งนี้คืองานแถลงข่าวติดต่อคืนนี
8: ้แล้วก็คือติดต่อจากไอ้เขาเห็นเราตอนไปประกวด
9: เขาก็ถามกันมาจนมาถึงที่โอกับเพื่อนคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันพรุ่งนี้มีงานแถลงข่าวพรุ่งนี้1วันต่อไปแถลงข่าวสดได้ไหมมีเพลงเปิดตัว5เพลงมาฟังคิดท่าเองไปซื้อเสื้อผ้าเอง
8: อ๋อเราทำเองหมดเลยเหรอแต่ก็ให้งบมาอย่างเงี้ยเหรอ
9: ก็ให้งบให้ไปซื้อเสื้อผ้ามาชุดประมาณนี้คิดมาประมาณนี
8: ้
9: ครับก็เอาก่อนนั่นก็คือเป็นงานแรกยังก็สนุกตรงที่เราคิดท่ากันเองด้วย
8: ซึ่งเราเต้นเองแบบเขาเรียกว่าอะไรครูพักรักจำเหรอหรือเราเคยไปลงคอร์สเรียนเบสิกพื้นฐาน
9: ณตอนนั้นไม่เคยครับก็ดูไม่ถามว่าใครเป็นครูก็คือไมเคิลแจ็คสัน
8: ดูจากวิดีโอ
9: กอไปกอมา
8: fast forward back
9: ไม่มีมิลเลอร์ด้วยนะสโลว์หรือว่าแบบเพลแบบคูณ1ลบ1อะไร
8: ไม่มีสมัยนั้นไม่มี
9: ไม่มีต้องเพลปุ๊บไม่เคยเขียบจำไม่ได้เอาไหมกอไปกอมา
8: พี่ก็เป็นคนหนึ่งแบบนั้นเหมือนกันอะเอาจริงๆพี่ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเออจริง
9: ๆแล้วพอมาเห็นเทคโนโลยีสมัยนี้คือง่ายอย่าง
8: น
9: ี้เลย
8: เดี๋ยวนี้มันง่ายมากเลยเดี๋ยวนี้มันหาง่ายมากด้วย
9: ครับ
8: มันอยากดูอะไรมันแค่ปลายนิ้วสมัยก่อนนี้มันคือ
9: ไม่มี
8: แต่อาจจะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะเมื่อก่อนมันยาก
9: ครับ
8: เวลาเราเจอเราจะหมกมุ่นกับมัน
9: ก็จริง
8: เนาะ
9: ก็จริงครับ
8: เดี๋ยวนี้พอมันง่ายเราก็รู้สึกว่าช่างมันมันก็อาจจะมีความผ่านง่ายก็เป็นไปได
9: ้วิดีโอไมเคิลแจ็คสันของโอคือคอนเสิร์ตที่ไลฟ์อินบูดาเปสต์ซึ่งตอนนี้หาดูได้ทำ YouTube ต้องไปสั่งร้านที่แถวๆเพชรบุรีตัดใหม่ใกล้ๆกับตรงข้ามพันทิพย์เป็นร้านวิดีโอร้านขายเกี่ยวกับดนตรีสั่งไว้3เดือนกว่าจะได
8: ้เป็นร้านท้องแถวอยู่ทางซ้ายมือร้านเดียวกันเลยเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเหมือนกัน
9: อยากได้อะไรไปบอก
8: แล้วมีร้านนี้ร้านเดียวนะร้านนี้ร้านเดียวเลย
9: เขาไปเอาข้อมูลไปจากไหน
8: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขามีแต่ของหายากด้วยนะ
9: ใช่ครับคอนเสิร์ตอะไรมีหมด
8: ใช่ใช่แล้วมาคุณภาพด้วยนะ
9: ใช่
8: ใช่ได้เลยอ่ะเนี่ยพี่นึกออกเลยว่าร้านเป็นไงแล้วพี่เจอเขาจากโฆษณาในหนังสือแมกกาซีนดนตรีอะไรสักอย่างหนึ่งพี่ก็เอ้ยมันมีรูปนี้ว่ะพี่นั่งรถไปหาแบบร้านอยู่ไหนอย่างนี้เลยอ
9: ่
8: ะเลยนึกออกเลยตอนพูดปุ๊บพี่แบบว่าร้านนี้บอกว่าอ่ะร้านเดียวกันนะครับเห็นไหมล่ะสมัยก่อนเนาะมันมีไม่กี่ร่องมันมีไม่กี่ช่องที่เราจะพาตัวเองไปหาสิ่งที่เราชอบได้สุดท้ายจุดเปลี่ยนอันนึงก็คือการเข้ามาเป็นแดนเซอร์ของแกรมมี
9: ่
8: คำว่าเข้ามาเป็นแดนเซอร์แกรมมี่มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่หรือเราต้องกรอกใบสมัครเข้ามาหรือเราต้องเซ็นสัญญาไปสังกัดอะไรไหม
9: เราเต้นให้กับศิลปินแกรมมี่
8: เท่านั้นเรารู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างหลังจากจุดนั้น
9: นอกจากจะได้นั่งรถตู้คันเดียวกับศิลปินได้เห็นว่าเวลาคนเจอศิลปินแล้วเป็นยังไงก็ได้เดินอยู่ในลิฟต์แล้วเจอคนนู้นคนนี
8: ้อยู่กับซูเปอร์สตาร์ใช่ไหมอยู่ใกล้ชิดเลยอ่ะ
9: มีความสุข
8: หนึ่งในนั้นคือมอสปฏิภาณที่โอบอกว่าเป็นใช้คำว่าอะไรนะไมค์องลี่วันอย่างนี้เลยเหรอ
9: ใช่ครับ
8: ทำไมคือยังไงอ่ะฮะ
9: มันหลายๆอย่างครับมันจังหวะมันละครเดียวครั้งแรกเลยคือโอก็รู้จักที่พี่มอสโอชอบพี่มอสเพราะพี่มอสจากอัลบั้ม Moving Mars ที่เป็นใส่โรลเลอร์เบด
8: บายบายท้องฟ้าบายบายสายลม
9: ถ้าลองไปดู MV ตัวนี้ดีๆถ้าเต้นเขาจะไม่เหมือน2ชุดแรกมันเป็นแจ๊สฟังที่เท่มากแล้ว Timeless ไอ้ท่อนตอนที่แบบโพสต์ผู้ชายคนหนึ่งจากการเต้นจิโกอยู่มาแบบคือสีหน้าและอารมณ์มันฝรั่งมากตอนเด็กๆอ่ะไม่รู้สึกอะไรมากแค่แบบโหทำไม MV มันเท่จังวะพอทุกวันนี้ย้อนกลับไปดูสมัยก่อน reference มันไม่ได้เยอะนะและการที่อยู่ดีๆคนที่เต้นจิโกมาแบบนั้นครับนั่นก็รู้สึกเท่แล้วเจอพี่มอสครั้งแรกก็คือยังซีมิกคอนเสิร์ตอะไรของ GMM ที่ต้องเอ้ยของ A Time ที่ขึ้นไปร้องเพลงเพื่อนกับพี่อ้อม
8: อุ๊ย
9: นั่นนะครับ
8: พี่จำไม่ได้อ่ะมันยากไปละหลายคนเอามือทาบอกทาบปากตรงนี้เลยว่าฉันเกิดทันหรือยัง
9: เค้าเพิ่งกลับมาจากอเมริกาตอนนั้น
8: ตอนนั้นเค้าไปเรียนที่ซานฟรานสักอย่างนี้ใช่มั้ย
9: แล้วโอกำลังจะมาซ้อมที่ซีมิกลิปเปิดมีพี่ชิงซึ่งเป็นแดนเซอร์พี่มอสอยู
8: ่ตรงนี้เขารู้จักเปล่าเหรอเวลาพูดว่าซีมิกอะซีมิกคืออะไรเธอรู้จักกันหรือเปล่าอยู่ตรงข้ามเราเนี่ยเมื่อก่อนแกรมมี่อยู่ตรงข้ามตึกนี้มันคือตึกตรงข้ามเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแกรมมี่
9: ครับเสร็จปุ๊บโอเข้าไปถึงปุ๊บมีป้ายแล้วก็เขียนว่ามีพี่มอสเนี่ยโอก็แบบโอก็ถามพี่ชิงบอกพี่มอสกลับมาแล้วเหรอลิปเปิดพี่มอสเดินเข้ามา
8: ออกมาเป็นจังหวะเลยฮะ
9: ชุบโอก็หันไปโอก็เนี่ยเพราะตอนนั้นไม่รู้จักเขารู้จักเขาแต่เขาไม่รู้จักโออ
8: ืมอืม
9: พี่ชิงก็บอกนี่ไงถามสิพอพี่ชิงเขาเคยเจอกับพี่มอสเขาก็จะโอก็สวัสดีครับแล้วก็ใจเต้นแรงก็ยังไม่เท่าไหร่เสร็จปุ๊บตอนไปรู้ว่าเป็นแดนเซอร์ปุ๊บต้องไปเต้นพี่อู๋กับพี่มอสเนี่ยใช้รถรุ่นเดียวกันคือตอนนั้น Honda CRV มีคนเปิดหลังอยู่ยกของวิ่งไปช่วยถือไหมครับพี่มอสโผล่หน้ามาโอ้ตกใจมันก็จะมีความแบบตกใจอะไรครับแล้วก็ขอโทษครับแล้วก็อ่ะก็ไม่ช่วยถือนะ
8: นี่เป็นซีนเนาะเป็นซีละคร
9: จำได้จำได้
8: เป็นซีละครมากเลยอ่ะ
9: คือพี่มอสเขาจะมีการวิธีการเทคแคร์คนที่ทำงานด้วยแบบแล้วพอเชื่อเถอะครับว่าพอเราชอบมากเราจะไม่ค่อยเข้าใกล้เราจะเต้นก็เต้นแล้วก็นั่งก็นั่งฟังแต่จะแบบสมมติถ้านั่งอยู่ข้างๆเพราะบางทีมันนั่งพักก็นั่งข้างๆโอก็จะนั่งแบบนี้เขาก็จะรู้ว่าเราเก่งเขาก็จะแบบเหมือนไม่ได้แซวเหมือนแค่มีวิธีการบอกว่าไม่ต้องเกรงคือให้ทำตัวรีแลกซ์จนมาวันหนึ่งมีการถ่ายรูปมันเมื่อก่อนจะมีคอนเสิร์ตแฮปปี้เบิร์ธเดย
8: ์
9: บันทึกเทปไว้เยอะๆกล้องยังเป็นฟิล์มอยู่ทุกคนก็ถ่ายรูปกับพี่มอสถ่ายเยอะมากแดนเซอร์ทุกคนถ่ายเสร็จปุ๊บโอก็เป็นคนถ่ายให้ทุกคนอยากถ่ายมากแต่มันเยอะละ
8: เก่งใจ
9: เก่งใจก็พอพี่มอสก็บอกคนนึงเต้ยถ่ายรูปพี่กับโอให้หน่อยทีพี่เจออย่างเงี้ยใครไม่รักก็บ้าละนี่ก็ป่ะโอ้โคตรรักเลยอะแล้วโอ้แบบโหทำไมเขาถึงแบบตอนนั้นก็เต้นตายครับแบบมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดชื่นชมแล้วก็จนกระทั่งตอนที่โอเริ่มเข้าวงการแล้วเริ่มถ่ายโฆษณามันมีครั้งหนึ่งที่ออนสเตจแล้วแพทเทิร์นมันจะเป็นพี่มอสไปทางขวาโอมาทางซ้ายต้องแบบเย้ แล้วสมัยก่อนพอเราอยู่ในโฆษณาคนเขาจะมองว่าเป็นดาราไปหมดคนข้างล่างที่เดอะมอลล์บางกะปิก็กรี๊ดเรากรี๊ดพี่มอสแล้วคนนี้ก็กรี๊ดด้วยโอ้ก็ซึ่งสำหรับโอมันไม่ถูกเราเป็นแบ็กอัพไม่มีใครควรจะกรี๊ดเราโอ้ก็รู้สึกแย่มากเหมือนแบบ
10: เหมือนเราแย่งแสง
9: เราเข้าใจว่ามันไม่ควรอ่ะมันไม่เขาต้องกรี๊ดฝั่งนู้นยังไงก็ต้องกรี๊ดคือเขาก็กรี๊ดพี่มอสอยู่แล้วแหละแต่พอคนกรี๊ดเราด้วยพี่มอสโอ้ก็เดินลงหลังเวทีก็รู้สึกผิดแล้วพี่มอสเขาก็แบบไหนไหนเรียกโอขึ้นไปใหม่เมื่อกี้ใครกรี๊ดคนนี้มั่งอะไรเงี้ย
10: อ๋อเรียกกับเพื่อนบนเวที
9: เรียกกับขึ้นมาแล้วก็แนะนำว่านี่น้องชายเองเดี๋ยวเขาจะเป็นมีหนังแล้วถ่ายโฆษณาจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมีหนังนะยังไงฝากน้องด้วยนะไม่มีอะไรไม่ได้รู้สึกโกรธหรือไม่อะไรเลยเหมือนแบบโหยิ่งรู้สึก
10: แต่จริงๆพี่อ่านก็ไม่คิดว่ามันจะมีการโกรธกันนะ
9: ไม่รู้อ่ะโอ้แค่รู้สึกว่าโอ้ไม่สมควร
10: เพราะโดยเฉพาะเราไม่ได้ทำด้วยเจตนาถ้าบางคนตั้งใจขโมยซีนอีกเรื่องนึง
9: ซึ่งเขาก็ไม่ทำอยู่แล้วล่ะหมายถึงว่าพี่มอสเขาก็คงไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกผิดไงพอหน้าที่แบ็กอัพมันไม่ควรจะมีเสียงกรี๊ดอยู่ที่เรา
10: ซึ่งเนี่ยมันบ่งบอกให้เห็นว่าณตอนนั้นเราเริ่มหน้าเราเริ่มคุ้นแล้วอย่างที่โอบอกว่าสมัยนั้นใครอยู่ในทีวี
9: ใช่ครับ
10: ทุกคนเป็นดาราได้หมดเลยเพราะมันเห็นนะบางคนเป็นซูเปอร์สตาร์ข้ามคืนจากโฆษณาตัวเดียวซึ่งอย่างของโอเองก็มีเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าทรงผมเปลี่ยนชีวิตมันคืออะไรอ่ะ
9: พี่ป๊อกเชลซีคือเมื่อก่อนตอนเป็นแดนเซอร์ก็ยังตัดผมแถวๆบ้านเขาก็ไม่ได้ดีไซน์อะไรมาก
10: ครับ
9: มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าจะพาไปตัดผมกับพี่ป๊อกซึ่งตอนนั้นป๊อกเชลซี
10: เป็นก็ดังอ่ะดังมาก
9: ผู้เนรมิตนัทมีเลียไบโอนี่โอ้ก็แบบไม่เอาไม่มีตังค์ไปเถอะเขารู้จักไม่แพงแต่ถ้าไปถึงปุ๊บเขาจะถามแค่ว่าสั้นหรือยาวตอบแค่นั้นนะเขาดุ
10: แล้วที่เราปล่อยเขาทำเอง
9: นอกนั้นต้องปล่อยเขาโอ้ก็ได้ครับไปถึงสั้นหรือยาวสั้นครับจัดทรงอยากได้สั้นๆจัดทรงง่ายๆครับอาชีพอะไรเป็นแดนเซอร์ครับแรงหน่อยได้ใช่ไหมแล้วแต่พี่ครับตัดเล็มๆๆไปล้างหัวมาถึงนั่งจับๆมองๆปุ๊บหยิบแบตเตอรี่แล้วก็ไถทั้งหัวแล้วก็จุกนึงโอ้ก็เกือบ30ปีที่แล้วมันประหลาดสำหรับโอแล้วโอยังนั่งรถเมย์อยู
10: ่มันเป็นยังไงนะ
9: เหมือนโมฮอคอะครับ
10: อ๋อ
9: ตอนก็คือเป็นกระจกตัวนี้แล้วเขาก็หยิบเจลมาแล้วเขา
10: ปาดขึ้นมา
9: แล้วเขาถามว่าง่ายไหมโอทั้งง่ายแล้วก็กลับบ้านไปรถเมย์บนคนบนรถเมย์ก็มองแล้วโอก็รู้สึกไม่มั่นใจกับทรงนี้แต่ว่าโออยู่ในตึกมา2ปีละวันรุ่งขึ้นก็มาซ้อมตามปกติพี่สิทธิ์เห็น
10: พี่สิทธิ์หรอ
9: พี่สิทธิ์เขากำลังหาพระเอก MV ออของซาซ่าแล้วก็พบว่าอ้าวแกหล่อนี่เฮ้ยแกดูมีคาแรคเตอร์นี่ได้เป็นพระเอก MV เลย
10: เพิ่งเห็นจากทรงผม
9: จากทรงผมที่เปลี่ยน
10: นั่นคือการเป็นพระเอกครั้งแรกแม้จะเป็นพระเอก MV ก็พระเอก MV เมื่อก่อนเรื่องใหญ่นะ
9: ใช่ครับแล้ว MV ซาซ่าเพลงนั้นก็คือพิติกเจษฎาพรแล้วมาชื่ออะไรนะที่เขาเล่นเรื่องโกขับแล้วก็บาโออนุชิตเลยนะ
10: อ๋อ
9: เราก็คือแบบ
10: ขึ้นทำเนียบ
9: ต่อจากติ๊กก็เป็นเราเลยนะ
10: แม่
9: เราก็ตื่นเต้นไปหมดแต่ว่านั่นแหละครับแล้วก็ได้ไปถ่ายโฆษณาไปแคสโฆษณาก็ได้
10: อ
9: ีกไม่เคยแคสโฆษณาอะไรมาก่อนก็ได้โฆษณาโค้กพูดได้ไหมพูดไปก่อน
10: พูดไปแล้วพูดเพิ่มไม่เคยไล่ไม่เป็นไรไม่มี
9: ซึ่ง
10: แต่โค้กจะมาลงสปอนเซอร์เลยก็ได้นะฮะไหนๆพูดแล้วเน
9: า
10: ะ
9: ซึ่งก็โหจากโฆษณานี้ก็ได้อาทิตย์ต่อมาพอโฆษณามันออกอากาศก็ได้ถ่ายได้แคสผมลงกับ15ค่ำในอาทิตย์เดียวกัน
10: อ๋อเพราะว่าเขาเห็นหน้าเรา
9: เห็นหน้าเราจ
10: ังทั้งที่จริงๆต้องบอกว่าเขาเห็นหน้าแต่เขายังไม่เคยเห็นเราแสดงด้วย
9: ไม่เคยเห็นของเขาคาแรคเตอร์ก่อนแต่15ค่ำเนี่ยเจอพี่จิ๊บที่หับโฮฮินเนี่ยหลายครั้งมากแล้วโอก็ไม่อ๋อมีหนังอยากให้น้องไปแคสติ้งหน่อยครับรับทราบครับไม่ไป
10: ทำไมไม่ไป
9: ก็อย่างมันเราอยู่ในตึกอยู่หลังพี่มอสนาวินต้าอั๋นภูวนาถ
10: อย่าเวอร์ไปอย่าเวอร์
9: จริงๆเราจะให้แคสเป็นดาราไม่ใช่ละเราอยู่ตรงนี้เราแฮปปี้ไม่มีทางเหมือนที่บอกไม่เราไม่อยากเล่นหนังเราไม่อยาก
10: นึกภาพเรามองว่าเราเป็นคนข้างหลังมากกว่าคนข้างหน้า
9: ชอบเป็นอย่างนั้นมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเราไม่มีทางเป็น one of them ไม่มีทางเป็นหนึ่งในกลุ่มเดียวกับพวกพี่ๆเขาไม่ใช่
10: เพราะไม่ชอบหรือคิดว่าตัวเองดีไม่พ
9: อคิดว่าตัวเองดีไม่พอไม่คิดอย่างนั้นมากกว่าครับ
10: คิดว่าตัวเองดีไม่พอในเซนส์ไหนอ่ะอย่างเช่น
9: จริงๆหน้าตาแหละครับคิดว่าตัวเองไม่หล่อไม่มีแสงออกจากตัวผิวคล้ำๆเราจะเป็นต้องโดนเพื่อนล้อแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆพี่อยู่ดีๆแบบไม่เป็นดาราสมัยนั้นเพื่อนผู้ชายมันก็จะอย่างนี้แหละถ่ายโฆษณาโค้กยังโดนล้อเลยว่าให้ถ่ายโค้ก มันเป็นอะไรอย่างเงี้ย
10: แหละแต่ในที่สุดก็ไป
9: เพราะเอาจริงๆก็คืออย่างที่บอกพี่เขาให้
10: ด้วยมารยาท
9: ด้วยมารยาทไปถึงปุ๊บ
10: มีความตื่นเต้นแบบว่าเฮ้ยอยากได้ว่ะแบบจะได้เป็นพระเอกแล้วเว้ย
9: ไม่
10: จะไ เล่นหนังจะมีแคริเออร์พาร์ทมีการเติบโตในวงการมีอะไรอย่างเง
9: ี้
10: ย
9: ณตอนนั้นไม่ครับณตอนนั้นไม่มีจริง
10: ๆ
9: ไปถึงปุ๊บเขาก็ถามรู้จักเรื่องบั้งไฟพญานาคไหมอ๋อเคยได้ยินครับอยากรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงก็ตอบแบบความจริงจังอ๋อไม่อยากรู้ครับ
10: จริง
9: เหรอก็บอกไปว่าไม่อยากรู้เราไม่ได้สนใจเนี่ยก็เรารู้ว่ามันมีบั้งไฟพญานาคแต่โอว่าถึงตอนนั้นเราไม่ได้อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไรนะเด็กมัน
10: พี่อยากรู
9: ้พี่เป็นนักวิทยาศาสตร์
10: อ๋อเหรอ
9: เรา
10: เขาไม่อยากรู้กันหรอ
9: เราอยากรู้ว่าไบเคิลซ้อมเต้นยังไงแต่เราไม่ได้อยากรู้ว่าบั้งไฟมันเกิดขึ้นได้ยังไงกลับบ้านไปลองบทไปอ่านแต่เป็นคนชอบอ่านไงแล้วอ่านอะไรก็จะเห็นภาพในหัวหมด
10: อ่
9: านบท15ครับคนทั้งร้องไห้แล้วก็พบว่าตัวเองอยากเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ
10: ่หลังจากอ่านจบ
9: เหมือนที่โอชอบเป็นแดนเซอร์อ่ะเพราะเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของศิลปินคนนี
10: ้
9: เพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้เราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้เล่นอะไรแต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของงานที่นี่แหละเพราะเราอ่านจบโอ้โหนี่มันหนังตอนนั้นเข้าใจความมหัศจรรย์ของหนังแล้วตอนม.6ไปดูเรื่องเบฟฮาร์ดรู้จักไหมแล้วก็พบว่า
10: เมลกิฟสัน
9: ตอนนั้นตกใจมากที่หนังมันส่งความรู้สึกค้างในใจข้ามไปเป็นอาทิตย์ได้ยังไงเลยชอบดูหนังมากทีนี้พอมีบทหนังภาพยนตร์บทหนังไทยเรื่องแรกที่ได้อ่านมันก็จะเขียนละเอียดชัดมากครับอ๋อภาพอย่างนี้อ่านก็คือเหมือนดูหนังอยู่แล้วก็โหเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ
10: เขียนเป็นภาพเลย
9: ใช่
10: หมายเขาเขียนแบบว่าหยุดแล้วหันหลังแล้วเดิน
9: อะไรอย่าง
10: เงี้ยเลยครับถอนหายใจแล้วถึงพูดต่อว่า
9: อยากเล่นอ่ะอยากเล่นแล้วอยากเล่นแล้วทำไงดีอ่ะอยากเล่นเขาก็โทรไปคุยให้เขาบอกว่าอ่ะในเรื่องบทตัวนี้ให้ไปฝึกพูดภาษาอีสานมาเราก็ให้พี่เลี้ยงไม่ใช่แม่บ้านในตึกนี่แหละอัดใส่
10: ซึ่งจริงๆโอเป็นคน
9: แอมแบงคอก
10: Oh really?
9: Yeah.
10: Okay. ไม่ก็เราพูดเองอ่ะตอนเริ่มต้นว่าเขาเลือกเราเพราะว่า
9: I'm look Thai บ้างแบบ I'm not.
10: Okay. เป็นคนแบงคอกนะ
9: แบงคอกเกียน
10: Okay. แบงคอกเกียน
9: And then ก็ให้พี่ๆเขาอ่านสมัยนั้นยังมีคาสเซ็ตนะครับ Sound About จะเรคคอร์ดเอาไว้ขั้นบอกมีบังไฟพญานาคคนเข้าสิไหว้พระอยู่บ่หลวงพ่อ
10: ซึ่งจริงพูดไม่เป็นเลย
9: ไม่เป็นเลยครับจะจำเป็นโน้ตดนตรีเลยฟังทุกวันจนไปอีกวันนึงเขาให้ไปแคสใหม่รอบสองไปถึงปุ๊บเจอผู้ชายคนหนึ่งนั่งอ่านบทหรือยังบอกอ่านแล้วครับวันนี้ก็มาแคสอยากเล่นไหมอยากเล่นมาครับทำไมอ่ะก็อ่านบทแล้วอยาก
10: นี่เป็นคนละคนกับวันแรกเลยนะ วันแรกไม่สน
9: น
10: ไม่อยากรู้ไม
9: ่อ่านบทแล้วอยากเล่นมาครับอ่านจบไปสองรอบแล้วครับจริงๆก็โอเคงั้นก็มาทำงานกันก็อ้าวไม่ต้องแคสแล้วครับไม่ผมอยากมาบอกคุณด้วยตัวเองว่ามาทำงานกันเถอะไม่รู้จักใครคือเก้งจิระมลิกุลไม่เคยรู้จักจนกระทั่งตอนนั้นก็มีโอกาสได้พอโฆษณาโค้กครับมันเห็นเยอะมากไปแคสต่างๆนานาทุกครั้งพอเข้าไปเขาจะนี่ไงพระเอกหนังพี่เก้งพระเอกหนังพี่เก้งเราก็เฮ้ยใครเนี่ยทำไมทุกคนเฝ้าจับตารอหนังเรื่องแรกของจิระมลิกุลตอนนั้นพอตอนหลังถึงได้รู้ว่าเขายิ่งใหญ่เนาะ
10: เขายิ่งใหญ่เขาเลเจนด์นะเขาเลเจนด
9: ์ใช่ครับก็เลยแบบว้าวอุ้ยเราเป็นแล้วประโยคที่พี่เก้งอ่ะเขียนให้ผมตอนใบตอนจบเป็นฝากล้องฟิล์มสมัยกล้องหนังสมัยก่อนใช้ฟิล์มนะครับแล้วมันก็จะมีกล่องให้พี่เก้งเขียนว่าขอบคุณมากนะโอคือคานในฝันของผมแล้วพอเรารู้ว่าเขาคือเก้งจิระมลิกุลอ่ะประโยคนี้มันแบบมาก
10: แล้วโหมโรงล่ะมันมายังไง
9: จริงๆโหมโรงเนี่ยแคสก่อนแต่โหมโรงเขามาเล่าให้ฟังว่านึกภาพวงดนตรีกีตาร์ลีดที่เป็นพระเอกอยู่ตรงกลางแต่นี่คือระนาดคุณคือตัวเอกระนาดอย่างงี้อย่างงี้อ่ะฮะแล้วมันเป็นโอนุภาพเป็นการ์ตูนโอบ้าเป็นโอบ้าการ์ตูนเป็นโอตาคุแล้วทีนี้มันมีฉากพอตีปุ๊บนกบินฮือฮาเลยก็ฮะโหเฮ้ยเท่ป่ะเออภาพมันดูเท่ดีก็ทำไปแต่ตอนนั้นยังไม่มีระนาดอะไรครับพูดเล่าให้ฟังแค่นี
10: ้แค่ทำท่าเหรอ
9: ตอนแรกถ่ายรูปใส่ชุดไทยทำผมนิดนึงถ่ายรูปยืนหันไปหันมาแล้วก็พูดบทนิดหน่อย
10: ซึ่งนั่นคือแคสเหมือนกันว่า
9: แคสเหมือนกัน
10: ยังไม่รู้ได้ไม่ได้เหมือนกัน
9: ยังไม่รู้เหมือนกันแล้วก็
10: ซึ่งเรายังไม่เคย acting เลยทั้งสิ้น
9: ทั้งสิ้นครับ
10: ก็มีแค่โฆษณาเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
10: แ
9: ล้วก็กลับบ้านจบ15ค่ำสรุปก่อนถ่ายก่อนผมลงเงียบหายไปเลยครับ
10: ซึ่งตอนเล่น15ค่ำก็พูดภาษาอีสานไม่เป็นเลย
9: ไม่เป็นเลยครับ
10: ตอนเล่นโหมโรงเราเล่นอะไรเป็นบ้างไหม
9: ฮะเล่นระนาดก็ไม่เป็นครับ
10: ศูนย์เลยป่ะ
9: ศูนย์ครับจากศูนย์เขาก็พอได้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยบอกว่าต้องไปฝึกระนาดนะจะขอแคสรอบที่2ความเป็นไปได้ทางทักษะทางดนตรีจะมีอาจารย์มาดูก่อนแล้วทีนี้ก็เลยมาอีกวันนึงเพื่อให้อาจารย์ถาวรศรีพ่องลองเทสดูว่าเราจะตีได้ไหมครั้งแรกก็ตีที่เรียกคู่8 คู่แปดคือถือไม้ห่างกัน8ลูกให้ลงพร้อมกันก่อนซึ่งต้องฟังออกด้วยนะว่ามันจะพร้อมกันไหมคือมันถ้ามันพยายามจะพร้อมแต่มันไม่พร้อมเนี่ยมันจะเป็นตึ้งมันต้องตึ้งคือมันต้องตึง
10: มันต้องเกือบจะพร้อมกัน
9: โหบางคนใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะกว่าจะลงคู่8พร้อมกันเนี่ยคุณนี่มีพรสวรรค์โอ้เหลิงเลย
10: จริงเหรอ
9: ไม่โอ้พบว่าถ้ามันยากอ่ะเราคงไม่อยากทำพอพบว่าเอ้าจริงเหรอครับไหนลองแบบนี้สิโอ้โหทีนี้สนุกก็รู้สึกสนุกกับมัน
10: พี่อันถามตรงเลยอ่ะพี่อันไม่เล่นเครื่องดนตรีอะไรเลยนะ
9: ครับ
10: พี่ร้องอย่างเดียว
9: ครับ
10: เพราะพี่รู้สึกว่าง่ายที่สุดอ่ะถ้าพูดว่าใช้พรสวรรค์ก็ได้
9: ครับ
10: ระนาดตอนที่เราเล่นในโขมโรงอ่ะเราเล่นแบบท่องจำหรือเราเล่นแบบคนเรียนจริงๆเข้าใจป่ะคือแบบอ่านโน้ตอะไรหรือแบบไม่อ่ะฉันรู้แค่ว่าฉันต้องเล่นเพลงนี้กับเพลงท่องเลยนึกออกป่ะท่องแบบ
9: หนึ่งเพลงสมมติมี100โน้ตเขาทำสตอรี่บอร์ดมาแล้วว่า100โน้ตเนี่ยจะถ่ายแบบไหนถ่ายที่ภาพคนดูก่อนตึงจะตึงคนดูไม่จับโอเพราะฉะนั้นโอไม่ต้องตีตรงนั้น
10: โอเค
9: แต่เวลาเรียนเขาจะสอนโอทั้งเพลงแต่ว่าจะไม่ซีเรียสว่าภาพนี้ถ่ายมือถ่ายหน้าก่อนไล่ลงมาที่มือแปลว่าอันเนี้ยก็ต้องก็คือทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับนักแสดง
10: อ
9: ะไรประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นตึงเนี่ยไม่เห็นละแต่ตรงตึงเนี่ยอันนี้เห็นก็แปลว่าต้องตีตรงนี้ให้เนียนที่สุดแล้วเวลาถ่ายทีละคัดตึงคัดไม่ซิงเพราะไม่ใช่เสียงโ
10: อ
9: มันคือเสียงที่มีครูระดับตีมาแล้วโอแค่ตีให้มันซิงที่สุดแล้วก็จะมีดีเรคเตอร์ที่เป็นฝั่งผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยเขาจะดูว่าโอเคครับซิงไม่ซิงไม่ซิงครับเพราะโจทย์ก็คือแม้กระทั่งผู้เชี่ยวชาญก็ต้องดูไม่ออกว่าโอตีว่าโอไม่ได้ตีจริงจริงๆโอตีจริงแหละแต่ไม่ใช่เสียงโอ
10: จากงานต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันโดยบังเอิญหรือโดยตั้งใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันกลายเป็นผลงานที่ผมคิดว่ามันเป็นมาสเตอร์พีซมากๆนะจริงๆของการแล้วมันกลายเป็นต้นแบบของอะไรหลายๆอย่างดูอย่างโฮมโลงนี่โอ้โหกลายเป็นละครเวทีกลายเป็นอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดแล้วเช่นการโอเองก็กลายเป็นภาพของการเป็นนักแสดงนี่ไม่ได้มานั่งดูตรงนี้แล้วอวยนะพ
9: ี่อ
10: ยากรู้สึกกันจริงๆนักแสดงที่เล่นจริงเล่นลึกเล่นแล้วคนเชื่ออ่ะถ้าถามเลยมันเป็นความบังเอิญไหมโอว่าอ่ะ
9: ไม่บังเอิญโอไม่เชื่อโอแต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่โตมาแล้วก็เชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญ
10: ณวันนั้นสองเรื่อง
9: ครับ
10: ดังมากประสบความสำเร็จมากทั้งสองเรื่องในทุกๆด้านเลยรวมถึงกระแสที่มาถึงตัวเราด้วยณวันนั้นมองย้อนกลับไปเรารู้สึกหรือยังว่าเราเป็นนักแสดงหรือเรายังรู้สึกว่าเราเป็นนักเต้นอยู
9: ่วันที่15ค่ำเดือน11ฉายรอบแรกเนื่องจากเป็นหนังของจิมเอ็มด้วยเขาก็จะสัมภาษณ์ก่อนแล้วก็เข้าไปดูข้างในจริงจำความรู้สึกนี้ได้เลยสัมภาษณ์ข้างหน้าก็ไม่มีใครสนใจเท่าไหร่คือพอเป็นหนังจิมเอ็มก็จะมีศิลปินไปดูเยอะพอเข้าไปถึงข้างในปุ๊บโอ้ก็นั่งดูพอเห็นตัวเองจอใหญ่โอ้ย
10: เขินเงี้ย
9: เขินมากเขินมากพอหนังจบปุ๊บดนตรีขึ้นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งแล้วเขาเดินออกมาคนแรกที่ทักโอคืออะไรปะอินบูโดกันซึ่งตอนนั้นบูโดกันดังมากเดินเดินเดินชนก็มีพี่คนหนึ่งเขาจะดึงบอกว่าโอไปสัมภาษณ์ข้างหน้าแล้วมันจะเดินไปเอาคนนี้ไงพระเอกอินบูโดกันหันมาชี้เราว่าพระเอกครับมันบอกไม่ถูกครับแต่จำได้ว่ามันแบบเหมือนก่อนเข้าเรายังเป็นอีกคนหนึ่งพอออกมาเป็นอีกคนที่เดินมายินดีอีกคนหนึ่งคือโดเรมีซาลา
10: ที่เป
9: ็
10: น
9: ไม่ใช่โอจำไม่ได้นะพอ47แล้วมันจะชอบหายอันนั้นแหละครับโอยังแบบพี่เบนเดินมายินดีด้วยนะคะหรือโอ้ยน้องอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อก็เลยอึ้งๆมันเป็นความแบบฮะตกใจหน่อยครับอะไรประมาณนั้น
10: รู้สึกถึงความมีชื่อเสียงของตัวเองรู้อย่าถามง่ายก่อนรู้อย่างว่าดังอ่ะ
9: 15ค่ำเนี่ยไม่รู้เพราะเอาจริงๆ15ค่ำพอหนังเริ่มฉายปุ๊บไม่ได้โปรโมทอะไรมากโอก็เข้าสู่กระบวนการเรียนละหน้าละทุกวันวันละ3ชั่วโมงที่โรงเรียนจิตรดา8เดือนก่อนหนังเปิดกล้อง
10: เรียนทุกวันเหรอ8เดือนอ่ะ
9: ก็มีโดดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์หยุด
10: ก็สุดแล้วนะก็สุดมากเลยเนาะ
9: ใช่ครับ
10: เพราะฉะนั้นเราก็เลยอยู่กับสิ่งนี้โฟกัสข้างหน้าอยู่ประมาณ
9: ไม่ได้ไปออกไม่มี ไม่มีงานโชว์ตัวไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นดาราอะไรเท่าไหร
10: ่
9: ยังจำได้ว่าไปเดินจตุจักรกับเพื่อนเดินตามหลังเพื่อนก็จะคอยมองมีคนมองเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็อ๋อหรอก็รู้สึกได้ว่าอาจจะมีคนจำได้จนกระทั่งก็มีคนเดินไปแล้วเพื่อนบอกได้ยินป่ะเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรบอกเนี่ยเดินผ่านดาราที่ไม่ดังอ่ะ
10: บ้าจริง
9: ครับจริงแต่ว่าโอก็บอกว่าเราก็แต่โอก็รู้สึกก็ไม่ได้ดังจริงๆหนังมันดังเราไม่ได้ดัง15ค่ำเดือน11ดังแน่ๆแต่เราไม่ได้ดังเราก็รู้สึกอย่างนั้นตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาว่าอะไรเขาก็พูดจริงนะแล้วยังไงแต่หนังมึงดีคนละเรื่องหนังดีก็ส่วนหนังดีดังก็ส่วนดังมันไม่เหมือนกันเราก็จะรู้สึกอย่างนั้นตอนผมลงเนี่ยรู้สึกเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็จริงแต่ก็ไม่ได้แมสเพราะว่าคนที่มาทักทายเราจะเป็นคุณยายที่นั่งรถเข็นยายไม่ได้ออกจากบ้านมานานแล้วให้หลานพามาดูจับมือพูดคุยตอนไปเดินเรดคาร์เป็ตงานเทศกาลภาพยนตร์ซึ่งตอนนั้นจัดที่สกาล่าก็ไม่ได้มีใครอยากจับมือเราหรือเราก็เดินมากับคุณอินกับพี่อิดพุ่มกับคนก็คือมาเกาะรั้วเรดคาร์เป็ตครับตรงสกาล่าก็ไม่มีใครกรี๊ดอะไรมากขนาดนั้นคันที่มาต่อมาสิตามหลังเราคือทีมสตรีเหล็กโอ้ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบกรี๊ดหันไปดูโหเนี่ยดารามันเป็นยิ่งเป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่าเราไม่ใช่สำหรับโอนะแต่ไม่ได้รู้สึกแย่นะก็หันไปดูทีมสตรีเหล็กไปกรี๊ดพี่ติ๊กนั่งอยู่บนรถเปิดประทุนพี่ติ๊กทำงี้โอ้โหคนกรี๊ดดังเข้าไปอีก
10: แค่เขายกมือ
9: แค่เขายกมือแค่นั้นในขณะที่โอแบบทำไมเขายกมือแล้วทุกคนถึงกรี๊ดวะคิดเหมือนกันว่าถ้าเรายกมือคนจะกรี๊ดหรือเปล่าไม่ทำมันสงสัยจริงๆทำไมอ่ะมันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากอะไรอะไรเงี้ยเออเนี่ยคือดาราแน่ๆเลยอ่ะเราก็รู้สึกเนี่ยดาราเป็นยังไงโหจำได้เลยอ่ะคนกรี๊ดดังมากแต่ก็พี่ติ๊กเจษฎาพรอ่ะโอ้ก็ไปยืนอยู่หลังคราวนั้นคือผมลงเป็นภาพยนตร์เปิดเทศกาลแล้วก็ไปยืนถือแก้วเงียบๆครูแอลไปด้วยมายืนทำอะไรตรงเนี้ยโอ้ก็ยืนดูดาราทำไมอ่ะทำไมไม่ออกไปเดินไม่ออกอ้ายเหรอก็ยังไม่ได้ตอบอายเหรอเราเป็นพระเอกหนังเรื่องนี้อายเหรอไม่อายครับภูมิใจกับมันไหมภูมิใจในหนังตัวเองไหมภูมิใจมากครับถ้าโอภูมิใจโอต้องเดินออกไปเพราะโอคือส่วนหนึ่งของหนังเรื่องนี้ภูมิใจในหนังของเราก็ต้องภูมิใจในตัวเองความคิดเปลี่ยนเพราะโอภูมิใจผมลงมากโคตรภูมิใจกับงานตัวเองเลยแล้วทำไมโอถึงจะไม่ภูมิใจในตัวเองล่ะ
10: แต่ตอนนั้นไม่ภูมิใจในตัวเองจริงๆ
9: ไม่ใช่ไม่ภูมิใจครับไม่ได้คิดแบบนั้นตอนนั้นมันแต่คิดแค่ว่าเราไม่ได้เป็นดาราเราอายที่เดินไปไหนแล้วคนไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นก็ดีแล้วไม่มีคนรู้จักแต่ก็จะเขินๆหน่อยเหมือนแบบไม่เห็นมีใครกรี๊ดเลยหรืออะไรเงี้ยมันจะมีความเขินเบาๆอะครับ
10: คำพูดของครูแอลเมื่อสักครู่เป็นคำพูดที่เปลี่ยนโออนุชิตจากคนที่เคยไม่เชื่อมั่นในตัวเองให้กลายเป็นโออนุชิตคนใหม่ไหม
9: พอครูแอลพูดแบบนี้ปุ๊บก็เปลี่ยนมุมมองจริง
10: ๆ
9: เราไม่ได้หลงตัวเองแต่เราโชคดีที่ทำงานที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็จะอายอะไรอ่ะแค่นั้นครับแล้วก็พบว่าความมั่นใจในตัวเองมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตไม่ว่าคุณจะทำอะไรถ้าไม่มั่นใจมันคนที่ทำด้วยมันจะตกลงจะยังไงอ่ะมั่นใจไหมความมั่นใจสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากเราก็เลยถ้ามันสำคัญเราก็ต้องมีสิ่งนี
10: ้
9: ติดตัว
10: งั้นผมถามไปแล้วกันว่าจุดที่เรารู้สึกว่าเราเหมือนกับถ้าเป็นลูกไก่ที่อยู่ในเปลือกเราทุบตัวเองออกมาจากเปลือกสู่โลกแห่งการเป็นตัวตนของเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันมั่นใจแล้วไม่ได้แปลว่ามั่นใจมากด้วยนะแต่มั่นใจมากพ
9: อ
10: คือจุดไหนหรือเมื่อไหร่ให้เวลาคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังนะครับผมถามคำถามนี้ทุกไว้ก่อนแล้วกันแล้วเบรกกันสั้นๆแป๊บนึงกับ Club Inspired ตรงนี้นะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นก็คือ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอพักกันแป๊บเดียวอย่าไปไหนนะเดี๋ยวกลับมาวันนี้อยู่กับโอนุชิตครับ
11: Club Inspired Day Club Inspired Day
6: ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Wave Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
11: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club
12: Inspire Day
13: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมออ
10: ่ะกลับมาพร้อมกับคำถามที่พี่สกิลถามเอาไว้
14: ครับ
10: มันมีจุดไหนไหมที่เรารู้สึกว่าอ่ะฉันมั่นใจแล้วก่อนหน้านี้จากที่แบบฉันไม่มั่นใจไปเสียหมดไม่ใช่ไม่มั่นใจในความสามารถด้วยนะแต่ไม่มั่นใจในความโออนุชิตอย่างเงี้ย
14: คือถ้ามั่นใจแล้วอ่ะโอจะมั่นใจแบบให้หมั่นไส้เลยอ่ะ
10: ชอบอ่ะ
14: ใช่ครับสมมติพอพูดเรื่องเต้นอ๋อเต้นเก่งครับเก่งมากด้วยแล้วเวลาผมโอก็จะบอกว่าโอไม่มั่นใจกับอะไรเลยอ่ะโอขอเรื่องนี้เรื่องเดียวที่ทำให้โอแบบไปสุดเพราะโอมั่นใจกับมันมากเพราะฉะนั้นถ้าจะหมั่นไส้ก็ได้แหละแต่โอจะอธิบายให้ฟังว่าโอไม่ได้เป็นคนมั่นใจกับทุกเรื่องนะแต่ถ้าเรื่องเต้นก็คือหมั่นไส้ได้เลยเพราะโอเก่งมากตอนนั้นจะมั่นใจกับเรื่องเต้นมากเพราะมันไม่ใช่แค่เราเก่งแต่มันทำให้เรามีความสุขเราจำได้ว่าตอนที่เต้นพี่มอสครั้งสุดท้ายพี่อู๋พูดออกมาตอนซ้อมทำไมแกดูมีความสุขจังวะแล้วพี่อู๋บอกโอ้ไม่ได้เต้นเก่งที่สุดนะแต่เวลาเต้นแล้วมันน่ามองแล้วมันก็แล้วแกดูมีความสุขมากที่ได้เต้นแล้วโอก็พบว่าพอแหละถ้าความสุขของเรามันส่งให้ทุกคนเห็นได้ก็พอแต่พอผมลงมันก็ค่อนข้างที่จะดังมากจริงๆแหละจนมีงานอื่นๆตามมาในแบบที่ไม่น่าเชื่อว่าชีวิตนี้จะได้ทำเช่นโอก็เป็นหนึ่งในพระเอก MV ของพี่เบิร์ดธงชัยนะครับ
10: นี่
14: เบิร์ดเสกโอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แบบช่วงพระเอก MV พี่เบิร์ดเนี่ยมีใครบ้างแต่ละคนโอ้แบบตอนที่พี่น้อยบอกว่าเดี๋ยวให้เขาบอกเองแต่พี่เขาบอกก่อนยังไม่แน่นะก็แน่แล้วล่ะดีใจมากครับก็หลังจากนั้นก็จะเริ่มได้เล่นละครละพอก้าวมาสู่ละครเนี่ยทีนี้ชีวิตก็เปลี่ยนมากขึ้นเพราะว่ามันแมสขึ้น
10: เรารู้สึกไหมว่าบทที่มาถึงเรามีแต่บทยากๆทั้งนั้นพอบทง่ายๆเขาก็จะรู้สึกว่าง่ายไปสำหรับโออ
14: ันเนี้ยมารู้ตอนหลังๆครับแล้วเขาก็อันนี้ง่ายไปโอก็แต่มันก็จะมีแล้วแต่ที่บางที่ก็ง่ายจริงๆง่ายจนอันนี้บางอันโอก็จะแบบทำไมอันนี้ต้องเป็นโออ่ะมันดูไม่ค่อยมีอะไรเลยก็เคยถาม
10: และอ่านในทางกลับกันแล้วมันมีไหมที่รู้สึกว่าง่ายไปไม่เล่น
14: ก่อนหน้านั้นเคยมีที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่อาจจะไม่สำคัญบทนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยครับมันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
10: มันไม่เกี่ยวกับยากง่ายแต่มันไม่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่อง
14: มันไม่มีอะไรเลยอ่ะมันไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเราจะรู้สึกมันไม่มีอะไรซึ่งพี่เขาบอกบทที่ไม่มีอะไรไม่มีมันมีทั้งหมดแหละถ้าไม่มีเขาก็เอาออกไปแล้วสิเขาก็ใช่แต่เราก็รู้สึกแล้วท้ายสุดเขาบอกว่าพี่รู้ว่าโอทำให้มันมีได
10: ้
14: โอเคเล่นก็ได้มันก็จะมีเราก็จะรู้สึกอยากทำอะไรมันแบบยาก
10: ๆมีทริคไหมอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเข้าถึงบทบาทอย่างโดดเด่นอะกว่าคนอื่นด้วยอะ
14: เอาจริงๆโอขอบคุณครับโอเป็นคนเพ้อเจ้อโอเพ้อเจ้อจริงๆแล้วโอก็เชื่อว่าโอเพ้อเจ้อจนออกมาเป็นแบบเนี้ย
10: คือยังไงอ่ะทำให้มันเห็นภาพจริง
14: แล้วก็
10: อย่างเช่นสมมติตอนนี้มีคนแบบฉันอยากเป็นนักแสดงที่ดีมากๆเลยพี่โอบอกให้เพอร์เจอร
14: ์ไม่ต้องเชื่ออ่านอะไรแล้วเชื่อไปหมดบางทีโออ่านแล้วโอก็เชื่อแล้วโอก็จะไม่ได้แบบทำไมอะไรยังไงกับมันเยอะอ่านการ์ตูนแล้วก็เชื่อโอพบว่าถ้าเราเชื่อในการแสดงเราจะเป็นอะไรก็ได้ในโลกใบนี
10: ้
14: ทีนี้ก็ตื่นเต้นละเฮ้ยเราจะเป็นอะไรก็ได้วะถ้าเราเป็นนักแสดง
10: มีไหมที่เราเชื่อแล้วเราแสดงอย่างเต็มที่ในแบบนี้แล้วแต่ปรากฏว่าม
14: ันไม่ใช่เหรอ
10: ผู้กำกับหรือคนที่เขาเคาะผ่านเขาบอกว่ามันไม่ใช่เลยอ่ะ
14: มีทุกวันนี้เวลาโอพูดกับพี่อย่างตอนเนี้ยเราคุยกัน
10: โ
14: อก็ต้องนึกคำที่จะพูดอยู่ดีว่าเราจะพูดอะไรมีความคิดมีความโอไม่ได้จ้องตาคุยตลอดเวลาแล้วโอก็เลยเอาสิ่งนี้ไปใช้กับการแสดงถึงแม้เราจะจำบทได้หมดแต่ถ้าเราพูดคล่องเกินไปมันไม่ได้เพราะชีวิตจริงเราไม่ได้พูดอะไรคล่องขนาดนั้น
10: เราต้องคิดก่อน
14: เราต้องนึกก่อนอะไรประมาณนั้นฮะโอก็เอาสิ่งนี้ไปแล้วมันก็มีดีมาตลอดจนกระทั่งวันนั้นไปทำงานกับกองหนึ่งแล้วโอก็เ

0: ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ผิดนะ
1: ไม่ผิดไม่ผิด
0: นะมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะด้วยความที่เราเป็นคนอินเป็นคนเชื่อเป็นคนที่เราจะเรียกว่าแบบเพอร์เจอร์หรืออะไรก็แล้วแต
1: ่
0: ที่แบบเราอินกับมันได้ง่ายเราเชื่อกับมันได้ง่าย
1: ครับ
0: ก็จะถามอีกว่าพี่รู้คำตอบเลยอ่ะอาจจะให้เล่าให้ฟังแล้วกันมีไหมที่มันถอดไม่ออกแล้วฝังไปเลยอ่ะจนถึงขั้นแบบอ่ะอาจจะแบบเป็นปัญหาเราดิ่งเชื่อจนเราดิ่งด้วยแล้วถอดไม่ออกหรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอไม่รู้ตัวในเรื่องนี้ตัวจริงโอจะพูดเยอะอย่างที่เรากำลังคุยกันอยู่โอพูดเยอะแล้วโอก็อยู่ไม่นิ่งตอนที่เล่นเรื่อง15ค่ำเราเวิร์กช็อปเรื่องภาษาอีสานโหมโรงเราเวิร์กช็อปเรื่องความสามารถทางระนาดแต่มะลิลาเราเวิร์กช็อปเรื่องประสบการณ์ของตัวละครสิ่งที่นุชี่พูดกับต้องการก็คือในเรื่องมันจะมีบทหนึ่งพูดว่ามีไดอะล็อกที่พูดว่าตอนที่เลิกกับเธอฉันก็เป็นบ้าไปเลยพูดแค่นี้ไม่ได้มีสาระสำคัญอะไรสิ่งที่นุชี่ต้องการก็คือฉันอยากให้เธอเป็นบ้าจากประโยคนี้ทุกเพราะฉันตอนที่เธอพูดประโยคเนี้ยเธอต้องเห็นภาพว่าตอนนั้นเธอทรมานขนาดไหน
0: เพื่อใหแค่ประโยคสั้นๆเนี่ย
1: แค่ประโยคสั้นๆ
0: สิ่งที่อยู่ในหัวมันต้องมี
1: ไม่ได้เป็นประโยคอะไรในหนังที่ขนาดนั้นเพราะฉะนั้นตอนเวิร์กช็อปก็คือนอกจากจะเป็นตัวละครปุ๊บเพราะในเรื่องมันเกิดขึ้นในมาริลาเกิดขึ้นก็คือรักกันมากแล้วเลิกกันไปแล้วหนังเริ่มตอนที่กลับมาใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเวิร์กช็อปก็คือเวิร์กช็อปให้รักกันแล้ววันสุดท้ายก็คือเลิกกันแล้วก็ไม่ต้องเจอกันอีกเลยแล้วค่อยมาเจอ
0: แล้วค่อยมาแสดงจริง
1: ซึ่งตอนแรกเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะทำแบบนี้นะเราพบว่าเขาทำแบบนี
0: ้แล้วเขาไม่ได้บอกเรา
1: เขาไม่ได้บอกอยู่แล้วว่าเดี๋ยวพี่จะทำให้พวกเธอรักกันนะเนี่ยไม่ได้พูดเขาก็สร้างความสัมพันธ์ทำนู่นทำนี่แน่แหละเวลาสมมติว่าเราได้ไดอะล็อกมาตัวละครตัวนี้เกิดขึ้นอะไรบ้างเนี่ยมาริลาใช้วิธีการเวิร์กช็อปว่าพวกเธอเจอกันครั้งแรกที่โรงเรียนเริ่มเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคือเกิดกันที่โอกับเวียอิมโพรไวส์มันต่างจากการที่เขาเขียนบทมาให้เพราะฉะนั้นมันจะจริงมากแล้วมันก็จะมีเมจิกโมเมนต์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากวันแรกซึ่งมันได้คำตอบจากวันสุดท้ายตอนเจอครั้งแรกเขาบอกให้เจอกันปุ๊บอ่ะมีอะไรอยากพูดกับเวียในฐานะตัวละครผมก็ถามว่าทำไมเขาก็ทำไมอะไรเราก็ไม่รู้อมพูดทำไมจนกระทั่งวันสุดท้ายที่ถ่ายฉากเลิกกันก็คือในเรื่องโอชวนเขาหนีไปอยู่ที่อื่นเถอะพรุ่งนี้เราจะออกจากบ้านไปเจอกันที่ท่ารถไปถึงปุ๊บเขาก็เซตอัพอ่ะโอก็เดินไปถึงปุ๊บนั่งท่ารถรอเขาก็เดินมาถึงปุ๊บป่ะซื้อตั๋วเรียบร้อยละเขาก็หยุดจับมือโอแล้วก็มองหน้าแล้วโอก็รู้คำตอบแล้วโอก็แค่ถามว่าทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ไปด้วยวะแต่ไอ้คำว่าไม่ไปด้วยวะไม่ออกแล้วตอนที่โอพูดว่าทำไมปุ๊บกูเข้าใจแล้วว่าทำไมคำแรกมันมาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบทำไมอ่ะทำไมโอ้ยโอร้องไห้หนักมากแล้วโอก็เจ็บมากแล้วพี่คนที่เป็นแอคเนโคดก็เดินมาจับมือโอแล้วบอกว่ารถจะออกแล้วไป mm-hmm. และไอ้สิ่งเนี้ยก็ค้างอยู่ในใจแล้วมันก็แบบโหมันเจ็บมากเลยอ่ะมันเจ็บปวดตอนที่เล่นโอยังแบบนุชี่อีกกี่เทคอ่ะเธอไหวไหมเราไม่ได้เหนื่อยนะแต่เราเจ็บแบบไม่ไหวแล้วว่ะแล้วก็ปรากฏว่าพอถ่ายเสร็จปุ๊บไอ้สิ่งเหล่านี้โอไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ไหมแต่กลายเป็นโอไม่ได้พูดเก่งเหมือนเดิมโอพูดน้อยลงแล้วเพื่อนที่แบบมวลพลังความเศร้ามันเยอะไปปกติโอจะแบบอะไรยังไงเหมือนโอนั่งคงเป็นคนเหมือนอกหักตลอดเวลาแล้วโอก็จะพอโอเริ่มรู้สึกโอก็เลยต้องไปปรึกษากับ acting coach ว่าโอรู้สึกว่าเขายังอยู่กับโออยู่เลยอะแล้วมันเจ็บไปท้ายสุดมันก็จะมีกระบวนการวิธีการเอามันออกแต่ว่าโชคดีที่พิชเขาเป็นคนเข้าใจโลกอะไรครับ
0: เราก็เลยเข้าใจโลกตามตัวละครด้วย
1: แล้วก็เข้าใจโลกตามตัวละครไปด้วยแต่ว่าไอ้ความเจ็บปวดเหมือนคนที่แบบ move on ไม่ได้จากการอกหักมันยังอยู
0: ่
1: แค่นั้นช่วงนั้นจะเป็นมากแล้วก็แต่พอพิชเขาไม่อยู่แล้วเนี่ยแม้กระทั่งดอกมะลิโอยังไม่รู้จักเลยเขาเป็นนักทำอะไรครับโอก็จะอันนี้ดอกมะลิใช่ไหมไม่ใช่ดอกมะลิโอก็อุ้ยพิชไปแล้วไปเลยเหรอวะหมายถึงเอาความรู้เรื่องดอกมะลิออกไปจากหัวด้วยอะไรครับแต่ว่าก็ยังรีมาอยู่ครับ
0: อ่ะอีกเรื่องหนึ่งย้อนกลับไปณวันนี้เนี่ยซีรีส์วายเฟื่องฟูมากถ้าจะบอกว่าเราเป็นหนึ่งในยุคแรกๆของยุคใหม่ด้วยนะยุคแรกๆของยุคใหม
1: ่ยุคหินใหม
0: ่เขาเรียกว่ายุคหินใหม่ก็ได้อะไรยุคสำริดอะไรก็ว่ากันไป
1: โอ้ยตาย
0: ที่เรามาแบบเล่นบทแบบ

0: ชายรักชายอย่างเปิดเผยหนักมากเลยในละครไทยในหน้าของละครไทยในตอนนั้นณตอนนั้นเรารู้สึกไหมว่ามีคำถามว่าทำไมต้องเป็นโอนวิชิตทำไมบทนี้มันไม่สำคัญมันเป็นคอมเมดี้มันเป็นอะไรหรือเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นที่มารู้สึกกลัว
1: ไม่
0: กังวล
1: ทุกครั้งเวลามีบทส่งมาให้ครับสำหรับในฐานะนักแสดงอย่างโอก็จะบอกโหบทดีมากเลยอ่ะใจจริงอยากรู้ว่าก่อนมาถึงเรานี่มันถึงคนอื่นมาก่อนหรือเปล่าแต่บทดีขนาดนี้คนจะปฏิเสธเหรอแต่ก็เลือกที่จะไม่ถามอยากรู้แต่ไม่จำเป็นต้องถามก็ได้นะครับก็รู้สึกขอบคุณแล้วมันก็เป็นบทที่ท้าทายอย่างกับขับไฟเดย์เนี่ยโอ้โหแค่ฟังเรื่องก็อยากเล่นแล้วอะไรครับแล้วก็โหคือมันสนุกแล้วเราก็นึกภาพตัวเองออกแล้วก็แค่เล่นหรืออย่างจริงๆอีกหนึ่งเรื่องแรกๆก็คืออย่างกี่เผาก
0: ี่เผาน
1: ี่เป็นจุดเปลี่ยนในการแสดงเหมือนกันเพราะว่าตอนอ่านเจอปุ๊บเขาก็บอกว่าความต้องการเขาคือยังไงเราก็พบว่าตัวละครนี้จะเป็นตัวละครที่หวานที่สุดเอาจริงๆหวานที่สุดคือหวานไปหมดแม้กระทั่งท่าทาง
0: อ
1: าเวยจะหวานมากมีผ้าเช็ดหน้าเหมือนเขาจะให้มีผ้าเช็ดหน้าเอาไว้ซับน้ำตาด้วยซ้ำโอ้แบบขนาดนั้นเลยเหรอครับท่านเช่นเขาต้องไปคิดมาว่าเราอยากจะดูณตอนนั้นผมรู้สึกว่าเล่นเป็นเกย์หรือเล่นเป็นแบบผู้ชอบผู้ชายมันไม่อะไรมากแต่พอจะตุ้งติ้งหรือมันจะต้องแบบมีท่าทางปุ๊บเนี่ยโอ้ก็จะรู้สึกมันจะดูตุ๊ดไปไหมโทษนะครับหรือมันจะยังไงนะเวลาดูตัวเองในทีวีอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรากลัวแบบนั้นปุ๊บโอ้ก็เลยเลือกไม่เช็คเทปไม่เช็คเทปเลยเล่นเลยแล้วก็เอาความรู้สึกนำแล้วก็คิดไปว่าถ้าเป็นอเวย์จะนั่งแบบไหนจะแสดงออกแบบไหนแต่ก็แน่ละบางทีในสมัยนั้นกองถ่ายยังแบบอะไรเงี้ยมันยังไม่เหมือนทุกวันนี้นะครับแต่ก็เข้าใจได
0: ้วิวนี่ไม่ควรเนาะจริงๆไม่ควรเนาะ
1: มันก็จะทำให้เราเขินแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็เข้าใจได้ครับกองนะตอนนั้น
0: เข้าใจธรรมชาติของมันนะ
1: แต่โอก็เลยเลือกที่จะบอกพุ่มกับว่าอามีครับโอขอไม่เช็คเทปเลยนะแค่บอกว่ามากขึ้นหรือน้อยลงหรือยังไงก็ตามก็กลายเป็นเพราะโอรู้เลยถ้าโอไปดูเทปปุ๊บแบบโอ้โหฐานอะไรจะหนีบขนาดนั้นไม่โอเคเราจะไม่มองอย่างอื่นนอกจากรูปลักษณ์และอะไร
0: เดี๋ยวเราไปติดกรอบบางอย่าง
1: ใช่ครับโดนเพื่อนแซวแน่ๆเพื่อนก็สำคัญนะเพื่อนแซวเนี
0: ่
1: ย
0: ในกองไม่แซวแต่เพื่อนแซวก็มีผม
1: โหมึงแต่ก็นั่นนะครับเราก็เลยก็พอเห็นภาพตัวเองแล้วรู้สึกน่าสนุกก็เล่น
0: ยุคนี้ซีรีส์วายกลายมาเป็นเมนสตรี
1: ม
0: ด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: พอเราเห็นละครที่ผมชมมันไม่ใช่ละครปกติอะเพราะละครทุกชนิดปกติหมดนะฮะแต่หมายความว่าละครอาชายหญิงเงี้ยกลายเป็นส่วนน้อย
1: ฮะ
0: รู้สึกแบบนั้น
1: ครับ
0: เรารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นแฟชั่นมั้งมันเป็นเทรนด์มั้งหรือเรารู้สึกถึงความอะเรามองเรื่องนี้ยังไงที่ณวันนี้เราเป็นแบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอะ
1: สำหรับโอนะอะไรก็ตามที่ทำให้ชาวต่างชาติชื่นชอบโอ้มันโอเคคนจีนคนญี่ปุ่นหนังจีนหนังญี่ปุ่นนี่ดีมากนะแต่มาชอบซีรีส์วายนี่คือโอรู้สึกแบบโอ้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามโอว่ามันก็โอเคมันมีกลุ่มคนที่ชอบและกลุ่มใหญ่มากกลุ่มใหญ่มากจริงๆที่ชื่นชอบก็เพราะฉะนั้นก็โอเคทีนี้มันก็จะแบ่งไปละว่ามีคนที่เห็นกระแสนี้เป็นช่องทางทางธุรกิจในแบบฉาบฉวยคุณก็จะทำให้คุณก็จะสร้างงานที่มันดูฉาบฉวยแล้วมันก็จะดูรู้
0: มันก็จะฉาบฉวย
1: มันก็จะฉาบฉวยแต่ว่ามันก็จะมีงานที่โหดีจังเลยอ่ะโอกาพูดเลยโอชอบเจลบอยมากชอบเจลบอยมากแล้วสิ่งที่ทำให้โอชอบคือการแสดงนี่ไม่ใช่โหทำไมมันดีขนาดนั้น
0: อย่างทุกวันนี้พี่มีลูกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเวลาเขาหยิบมือถือเราไปเลื่อนบางครั้งอ่ะแล้วมันมีนิฟีดมันขึ้นพวกนี้ไม่น้อย
1: ใช่ครับ
0: เขายังไม่ถามแต่ว่านี่พี่พูดตรงๆเลยคือมันมีบางครั้งที่พี่นั่งดูอยู่พี่ก็ไม่พูดอะไรด้วยนะแต่มันก็จะมีบางครั้งที่พี่เลื่อนมือลงไปเพื่อที่จะตั้งใจเลื่อนบางฟีดให้มันผ่านเร็วหน่อยพี่เคยเดินไปคุยกับพี่จ๋าเลยว่าเมื่อกี้อันทำแบบนี้ว่าจ๋าคิดว่าเราไม่ควรต้องเลื่อนใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ทำไมมือมันเลื่อนไม่ได้ห้ามดูนะแค่เลื่อนเพราะมันอาจจะเป็นซีนแบบไม่ใช่เลิฟซีนด้วยนะแต่พี่ พี่ยังไม่ตกตะกอนเลยนะพี่พูดตรง
1: โอว่าชี้นำไหมชี้นำชี้นำแน่ๆแต่โอว่ามันเป็นการชี้นำให้เห็นว่าความลับแบบนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็ปกติได้แต่ว่าซีรีส์วายบางเรื่องคุณก็เลิฟซีนกันหนักเหลือเกิน
0: ถ้าหนักพี่ถ้าเลิฟซีนพี่ไม่ให้ดู
1: ใช่ฮะ
0: ไม่ว่าจะเพศใด
1: ครับ
0: เข้าใจป่ะพี่รู้สึกว่ามันยังไม่ถึงเวลา
1: แล้วมันก็มันก็หนักจริงๆฮะแล้วก็เราก็จะตกใจนิดหน่อยเพราะบางทีก็จะนั่งดูข้างล่างแล้วก็ปึ้ง
0: มันไม่ต้องเลิฟซีนหรอกแค่จูบกันหนักบทขยี้เกินเหตุพี่ก็ผ่านแล้วพี่บอกเอ้ยมันไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องมารู้เรื่องพวกนี้เร็วเกินไปในวันนี้
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยถึงได้มีเรตติ้งอะเนาะถ้าเกิดว่าเด็กเกินไปก็มันมีผลจริงๆครับจากประสบการณ์ก็คือถ้าเรารู้อะไรก่อนวัยอันควรโดยที่ไม่มีใครแนะนำมันไม่ได้ส่งผลที่ดีนะ
0: วันนี้เป็นวันที่โอพูดบอกว่าโอเข้าใจสัจธรรมของความเป็นอาชีพนักแสดงเรื่องของความขึ้นความลงเรื่องของความไม่แน่ไม่นอนของมันด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: เราอยากพูดถึงมุมนี้ในวันนี้ไหมฮะว่าเราสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงไปของวงการการเป็นนักแสดงมากน้อยแค่ไหนยังไงไหม
1: วงการบันเทิงต่างจากอาชีพอื่นๆตรงที่ถ้าน้องๆเข้ามาทำงานอยู่นานขึ้นแน่นอนแหละปกติตำแหน่งก้าวหน้าเงินเดือนก็จะมากขึ้นเรื่อยๆแต่นักแสดงไม่ใช่ยิ่งอยู่นานคนยิ่งเบื่
0: อ
1: เราไม่ได้อยู่ไปเล่นมา5ปี6ปีปุ๊บ10ปีอ๋อนี่ตำแหน่งฉันกลายเป็นรุ่นใหญ่แล้วไม่ใช่คุณอาจจะถูกลดบทบาทลงจากพระเอกเป็นพระรองคนขับรถหรืออะไรก็ตามแต่เป็นพ่อเป็นนู่นนี่นู่นนี่แต่ว่าก็จะมียังมีหลายๆท่านที่ก็ยังได้รับบทที่ดีอยู่มากๆแต่นั่นคือส่วนน้อยแต่โอว่านั่นถือว่าเป็นสเปเชียลแต่ธรรมชาติของวงการบันเทิงมันเท่าที่โอเห็นมันไม่ได้เป็นแบบนั้นยิ่งอยู่นานยิ่งถูกลื
0: ม
1: ยิ่งไม่ได้ตื่นเต้นละฉันไม่ได้ตื่นเต้นกับงานชิ้นต่อไปของเธอแล้วอะไรเงี้ยพอโอเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเราก็โอเคเพราะเรารู้ว่ามันจะเป็นแบบนี
0: ้
1: คนที่เล่นเก่งไม่ได้แปลว่าคนที่ดังที่สุดคนที่ตั้งใจทำงานก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะโด่งดังแต่คนที่โด่งดังก็มีเหตุผลและเสน่ห์บางอย่างที่คนทั่วไปไม่
0: ม
1: ีทุกอย่างมันมีเหตุและผลมันไม่มีใครได้มาลอย
0: ๆ
1: อะไรประมาณนั้นก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบนี
0: ้โอ้คิดว่านะวันนี้เรายังเป็นนักแสดงอาชีพและจะเป็นนักแสดงอาชีพต่อไปจน
1: ใช่ฮะจนกว่าจะโอคิดว่าโอคงทำงานในนี้ในวงการอุตสาหกรรมนี้โอรักการแสดงมากแล้วการแสดงก็เป็นรายได้เดียวของโอเป็นรายได้เดียวของโอจริง
0: ๆผมจะบอกว่า10คำถามเขาน้ำตาคลอไปประมาณ8 จริงๆจริงๆผมไม่รู้ว่ากล้องได้ซูมบ้างหรือเปล่าแต่ผมว่าแบบแต่จริงๆพี่เป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะพี่เป็นคนน้ำตาคลอกับทุกเรื่องตลอดเวลาเพราะว่าพี่อินน่ะพี่อินกับสิ่งที่พี่ถามแล้วพี่ก็อินกับสิ่งที่แขกรับเชิญพี่ตอบด้วยก็ส่งท้าย
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมถ้าถามว่าชีวิตที่ดีในแบบของโอนุชิตเอาวันนี้เลยนะณวันนี้มองไปชีวิตที่ดีในแบบของโอนุชิตที่ไม่ต้องเหมือนคนอื่นไม่ต้องติดแพทเทิร์นอะไรก็ได้ไม่ต้องพยายามตอบหล่อแต่จริงเขาไม่ได้พยายามตอบหล่อมาอยู่แล้วฮะตั้งแต่ไหนแต่ไรโอคิดว่าคืออะไรหลังจากนี
1: ้ไม่ทำให้คนรอบข้างเดือดร้อนเมื่อก่อนไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำแม่งชีวิตเราอยากตอบอะไรก็ตอบอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์อยากโพสอะไรก็โพสแล้วมันก็พบว่าไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นล้วนแต่ทำให้คนรอบข้างที่โอรับล้วนส่งผลกระทบไปด้วยโทรมาถามแม่ยังไม่รู้เรื่องเลยเอ้าเหรอลูกชายตอบแบบนี้เหรอทำไมตอบแบบนี้อ่ะแล้วแม่โอก็พบว่าเมื่อก่อนก็แบบแล้วทำไมอ่ะแม่ก็มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือเราพบว่าอะไรที่ทำให้เขาไม่สบายใจได้โดยไม่จำเป็นอย่าทำโอเพราะว่าโอมีความสุขมากเมื่อคนรอบข้างมีความสุขโอไม่ได้มีความสุขเวลาเห็นคนอื่นแฮปปี้โอจะดีใจมากเลยเห็นคนโหจำได้เห็นคนผลไม้เข็นกลับบ้านแล้วมันมีอินเนอร์ว่าแบบของขายหมดดีจังแล้วเห็นอีกคนหนึ่งรถขายน้ำอ้อยเต็มเลยตอนเย็นๆหน้าแบบโอแบบน่าสงสารแล้วโอก็พบว่าความสุขมันเกิดขึ้นง่ายมากแต่มันก็อาจจะทำให้เราดิ่งง่ายเหมือนกันเพราะเราสัมผัสอะไรง่ายๆนะครับแต่ก็นั่นแหละครับโอพบว่าถ้าโอทำให้คนรอบข้างไม่เดือดร้อนโอจะมีความสุขมากนี่เป็นความคิดใหม่นะ และอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราจงดูแลมันให้ดี
0: แปลว่าอะไรเอาใหม่ดิ
1: อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ของเราต้องดูแลมันให้ดีโอเพิ่งพบว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา
0: อ่าฮะ
1: แล้วโอก็รู้สึกว่าเพราะโอเคยคิดว่าร่างกายเป็นของเรามาตลอดจะทำอะไรก็ได้จะกิน
0: อ่ะถ้างั้นถามกับอะไรบ้างที่โอคิดว่าเป็นของเรา
1: ความคิดไงเพราะฉะนั้นความคิดโอคอนโทรลความคิดตัวเองได้ประมาณนึงคิดไม่ดีแล้วเนี่ยแต่หยุดความคิดห้ามไม่ได้นะแต่ต้องรู้อะไรแต่อะไรที่โอเพิ่งพบว่าพอร่างกายไม่ใช่ของเราปุ๊บเราต้องดูแลมันอย่างดีนะ
0: ยิ่งต้องดูแลดีย
1: ิ่งต้องดูดีหนักขึ้นไปอีก
0: ซึ่งจริงๆมันถ้าจะบอกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราในมุมนึงมันก็ได้นะ
1: ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย
0: เออในมุมนึงมันก็พูดแบบนั้นมันก็คิดแบบนั้นได้ถ้าแล้วถ้าเราคิดแบบนั้นได้เราก็จะมีมารยาทแล้วก็การเคารพในการอยู่ร่วมกันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเพราะว่าผมว่าชีวิตมันไม่มีสูตรสำเร็จรวมถึงแม้แต่ความสุขผมว่ามันก็หาสูตรสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่นี่คือรูปแบบสูตรของผู้ชายคนนี้นะครับและผมก็เห็นด้วยนะจริงๆแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างมันชั่วคราวหมดแต่อย่างน้อยใน1ชั่วโมงนี้นี่คือแขกรับเชิญของผมในคลับ Inspire Day โออนุชิตนะครับขอบคุณมากๆครับ
1: คร
0: ับ
1: สนุกมากครับ
0: ครับผมและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mum Choiceเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอนะครับก็ติดตามกันแบบนี้นะครับทุกวันพุธนะครับหลักๆเลยนะฮะทาง Green Wave 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มในทุกช่องทางของเรารวมถึงในแอป A-Time ฟังฟินแล้วก็ YouTube ของ A-Time ด้วยเช่นกันนะครับวันนี้ไปแล้วนะอ่านกับโอสวัสดีกันตรงนี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Club Inspire Day Club Inspire Day ClubInspire Day โดย Mum Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์แทร็กโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
5: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
2: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
3: เจ็บคอ
2: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: สวัสดีเดือน7ขอเสิร์ฟเพลงเจ็บแบบ
5: ให้มัน
6: เรื่องความรักอะเชื่อพี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
7: แต่คนพูดมีแฟนนะ
4: พอละอดีตช่างมันเพราะปัจจุบันก็แค่ Music Day จะเจ็บแบบไหนก็ฟังได้ฟังฟินอินตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดี

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นอินเดียค่ะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกคาดว่าจะมีน้ำตาลส่วนเกินสำหรับการส่งออกน้อยมากอย่างน้อยในอีก3ฤดูกาลเนื่องจากถูกปรากฏการณ์เอลนิโญคุกคามผลผลิตอ้อยและความต้องการเอทานอลที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันค่ะบราซิลซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่สุดกำลังหันไปใช้อ้อยในการผลิตเอทานอลมากขึ้นในขณะที่ไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อีกรายก็อาจจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ลดลงเนื่องจากเอลนิโญเหมือนกันโดยเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะคะอินเดียอาจจะถูกบังคับให้ต้องนำเข้าน้ำตาลถ้าความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกี่ยวข้องกับเอลนิโญทำให้พื้นที่เพาะปลูกอ้อยและผลผลิตลดลงอย่างมากซึ่งผู้ค้าก็เตือนนะคะว่าอุปทานอาจจะตึงตัวมากขึ้นในฤดูกาลปี2570ถึง2571ค่ะช่วงหน้ายังติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวเจอกันนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: DJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

ป็นเปียโนเวอร์ชันทั้ง2เพลงต่อเนื่องกันเลยนะครับนี่คือ Live and Learn จากบอยโกเสียพงษ์แล้วก็ก่อนหน้านี้มีนิดนึงพอนะครับของเสียงร้องของอิงวรันธรแล้วก็โตศักดิ์สิทธิ์ในเวอร์ชันเปียโนแอนด์ไอนั่นเองนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังด้วยครับ23นาทีหลังจาก 4:00 นของวันที่ฝนตกในกรุงเทพอีก1วันนะครับคุณผู้ฟังครับวันที่1กรกฎาคมวันนี้เริ่มต้นวันใหม่กันเลยทีเดียวนะครับข้อความทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินขอบคุณมากๆเลยแล้วก็รายชื่อเพลงที่อยากจะได้ยินในค่ำคืนนี้บอกผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะฮะ

และในมิชวะกลับไปไม่เหมือนเดิมจากนี่นานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับ4ทุ่มกับอีก40นาทีคุณผู้ฟังยังส่งเรื่องราวของฝนตกในหลายๆพื้นที่ในช่วงเวลานี้มาให้อ่านกันอยู่ต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูจากเรดาร์อยู่ก็ยังมีฝนตกอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับผมขับรถใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังยังอยู่บนถนนอยู่ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับผมหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังจากโบสุนิตาเพลงนี้อยากให้เธออยู่ตรงนี้

0: Strong
1: วงมีนกับ Strong นะครับก่อนหน้านี้วง Clash กับยิ้มเข้าไว้แล้วก็แค่แอบหวังจากนนทนนนะครับถึงเพลงสุดท้ายของชั่วโมงแรกกันแล้วคุณผู้ฟังมีหลากหลายข้อความยังส่งเข้ามาขอเพลงกันอยู่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราต้อนรับทุกๆข้อความเลยทีเดียวนะครับคุณพีทบอกว่าสวัสดีครับ DJ ปอกำลังขับรถกลับบ้านฝนเพิ่งจะหายตกขอเพลงเกี่ยวกับฝนหน่อยสิครับชั่วโมงหน้าลุยกันต่อเดี๋ยวจัดให้เลยครับคุณพีทครับ

0: Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ถ้าอยากบำรุงสายตาให้กินผักสีเขียวเข้มเพราะว่ามีลูทีนถ้าเป็นสีเหลืองกับสีส้มก็จะมีซีแซนทีนงั้นแค่กินผักเยอะๆน่าจะได้อยู่ไหมนะ
5: ก็ได้อยู่นะคะพี่อ้อยแต่จากงานวิจัยฟอนเทรียนิวเทรียนผลงานวิจัยระบุว่าตาที่จะต้องจ้องนานๆต้องการลูทีนอย่างน้อย10มิลลิกรัมและซีแซนทีน2มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าจะทานให้ถึงโดสต้องทานคะน้าวันละเกือบ2ขีดหรือฟักทองนึ่งวันละครึ่งกิโลทุกวันค่ะ
6: งั้นพี่เลือกใช้ตัวช่วยดีกว่าอย่างตัวที่พี่เจอเนี่ยเป็นวิตามินบำรุงดวงตาที่มีสารสกัดจากดอกดาวเรืองซึ่งเป็นแหล่งของลูทีและซีแซนทีนใน1แคปซูลเขาให้มาถึง10มิลลิกรัมพร้อมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่าง Blood Orange Extract และวิตามิน B Complex ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทตอบโจทย์คนที่ใช้สายตาเยอะๆในทุกวันแน่นอน
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Health Vita เพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Templa Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ Paracetamol 500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
8: น้ำมันที่แรงต้องออกเทนเท่าไหร่97ยังแรงไม่พอเพิ่มเป็น98 ยังไม่แรงที่สุดซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่สุดของน้ำมันออกเทน99สูงสุดในไทยแรงสุดสมูทสุดสะอาดสุดและที่สำคัญประหยัดสุดเติมเลยซุปเปอร์พาวเวอร์ X 99ที่ปั๊มปตท. The Ultimate Power
9: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าเตรียมออกจากกลุ่มคำลวงที่ Club Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
3: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: กลับมาต้นชั่วโมงนี้มี Green News มารออยู่แล้วนะคะกับดินสุทธินาถทองชื่นรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าจะลงทุนในอุตสาหกรรมชิปครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการภายใต้โครงการมูลค่า800ล้านล้านวอนเพื่อตอบรับอุตสาหกรรมชิปที่เป็นส่วนสำคัญของข้อมูล AI ซึ่งโครงการนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยการก่อสร้างโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์4แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งยังมีการพัฒนาค่อนข้างน้อยก็สอดคล้องกับนโยบายของประธานาธิบดีอีแจมยองที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในภูมิภาคนอกกรุงโซลโดยรัฐบาลให้การสนับสนุนเพื่อให้การลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล AI ภายในประเทศและก็เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบนิเวศด้าน AI ของเกาหลีใต้ด้วยค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามนะคะ
3: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ชั่วโมงที่2นะครับฟังเพลงเพราะๆด้วยกันต่อ4เพลงเริ่มต้นชั่วโมงมานะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้มีบัตร Cover Night Live มามอบให้ด้วยนะครับเป็นการรีดีม 20,000 A Time Point นะครับกับ2ที่นั่งแถวหน้าติดขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะครับผมส่ง point ที่คุณมีนะครับแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงกับเบอร์โทรศัพท์นะครับผมส่งผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินให้หน่อยสำหรับคนละ1ข้อความเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปมอบรางวัลให้2ที่นั่งสำหรับ Cover Night Live ครั้งนี้ของเราด้วยครับ

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: อีกหนึ่งเพลงที่เกี่ยวกับฝนในค่ำคืนนี้นะครับนี่คือบรรยากาศของ Coffee Night Live ตอนที่พี่แอมเนี่ยมาร้องสดๆไว้บนกิจกรรมของเรานะครับผมกับซิงเกิลของ Tree Man Down เพลงนี้ฝนตกใหม่นั่นเองนะครับยินดีด้วยครับสำหรับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้ครับที่เอา 20,000 A Time Point มาแลก2ที่นั่งติดขอบเวทีของเรานะครับคุณสิริพงษ์หมู่เย็นนะครับลงทะเบียนแล้วมี 60,000 กว่า A Time Point ยินดีด้วยกับบัตร2ใบครับผม
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
2: หากเจ็บคอเมื่อไรชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อที่จำเจให้พิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มอิ่มทุกคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อกล่องเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: ช่วงเวลาของ Smiley Request นะครับผมสิ่งนั้นจากพี่ป้อมพี่โตนี่คือหัวใจสะออนขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับผม
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
1: ซิงเกิลล่าสุดจาก Better Weather นะครับผมซิงเกิลนี้มีชื่อว่า Jackpot นั่นเองก็บอกว่าเพลงนี้ถ่ายทอดความรู้สึกของการได้มีใครสักคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างกันในทุกๆวันนะครับก็เป็นความโชคดีที่สุดในชีวิตต่อให้ไม่ต้องมีรางวัลใหญ่แล้วก็จะไม่ขออะไรมากมายแค่มีเธออยู่ตรงนี้ก็พิเศษมากพอแล้วนะครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากมือเบสคุณแจ็คครับที่เอาเรื่องราวความรักในแบบของตัวเองเนี่ยมาเล่าได้อย่างน่ารักนะครับแล้วก็ได้ฟุ้งครับผมแต่งเนื้อร้องแล้วก็ชวนคุณก๊อฟจากซูเปอร์เบเกอร์มาเติมความหวานของเนื้อร้องให้กลายเป็นความสมบูรณ์แบบของเพลงนี้ด้วยนะครับแจ็คพอตจากBetter Weather เดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่แบมนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้เจอป.2ช่วงนั่นก็คือการแทน PU บ่ายโมงจนถึงบ่าย3แล้วก็ช่วงของตัวเอง4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
4: Smart Light On
3: นำทาง
4: Smart Turn Left
3: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
4: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
3: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย
4: ์ทะเบียนรถเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ Walk-in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: ที่ที่มีคนอยู่จะมีถนนมีโรคร้ายจะมีโรงพยาบาลขาดการศึกษาจะมีโรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเรานำส่งรายได้ให้รัฐนำไปพัฒนาที่ที่ต้องมีให้มีขอบคุณผู้ซื้อทุกคนที่เป็นผู้ให้กับประเทศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลช่วยราษฎร์เสริมรัฐยืนหยัดยุติธรรม

0: โดยบริษัทชุมชนเภสัชกรรมจำกัดมหาชน
1: โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาร์โมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: ยังคงติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุที่นาทองชื่นในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาหรืออังทัดเขาเปิดรายงานค่ะถึงแม้ว่าการกลับมาเปิดใช้เส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมสจะช่วยบรรเทาความตึงเครียดในตลาดพลังงานได้แต่ประเทศที่มีความเปราะบางทางเศรษฐกิจก็ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากต้นทุนอาหารและเชื้อเพลิงที่อยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานค่ะโดยระบบอาหารและการขนส่งมีแนวโน้มใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าตลาดพลังงานเนื่องจากห่วงโซ่อุปทานที่ได้รับผลกระทบต้องใช้เวลาในการกลับเข้าสู่ภาวะปกติและถึงแม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงต่อเนื่องแต่อังถัดก็เตือนนะคะว่าต้นทุนเชื้อเพลิงก๊าซและปุ๋ยที่ยังอยู่ในระดับสูงอาจจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงภาคเกษตรต้นทุนการขนส่งแล้วก็ค่าครองชีพของครัวเรือนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะ
1: โดยอาโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วง

0: นำทั่วประเทศ
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ข้ากับบรรยากาศของฝนตกในคืนนี้นะคะอย่างที่คุณผู้ฟังแวะมาขอเพลง Rain ของบัวชมพูฟอร์ดนะคะรีบเปิดให้ก่อนที่ฝนจะหยุดตกในคืนนี้เพราะดูเหมือนว่าบางพื้นที่ก็เรียกว่าแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างเส้นรัชดามาอโศกเนี่ยค่ะไม่มีฝนเลยแต่ถ้าเป็นแถวๆวิภาวดีดูเหมือนว่าก็ยังมีฝนตกอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะคืนนี้บรรยากาศน่านอนแล้วก็น่าฟังเพลงเพราะไปพร้อมๆกันก่อนที่จะส่งคุณผู้ฟังหลายๆคนเข้านอนแล้วก็พักผ่อนในคืนนี้นะคะจะแวะมาขอเพลงหรือจะแวะมาทักทายอยู่ด้วยกันได้ทุกเวลาเลยค่ะแต่ตอนนี้เที่ยงคืน18นาทีแล้วนะคะเปิดเพลงให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันทาง 106.5 FM แล้วก็ฟังทางแอปเอทำฟังฟินด้วยแล้วก็เว็บไซต์ของ Green Wave อยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์ค่ะ

0: คืนนี้มีแต่รีเควสต์เพลงเพราะเหมาะกับการส่งคุณผู้ฟังหลายๆคนเข้านอนจริงๆเลยนะคะขอบคุณด้วยสำหรับวิมานดินพี่ตู่นันทิดาที่คุณรีเควสต์ไว้ค่ะ Chilling
1: Trackโดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: รวยรวยรวย
2: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มบึ้ม7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมาอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้นอินเด็กซ์เคลียร์แรนเซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดเนี้ยไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน

0: ยังไม่หลุดคอนเซปต์หน้าฝนนะคะมีเพลงนี้จากพี่ก้องสหรัฐให้ได้ฟังด้วยค่ะอย่างที่คุณบอกไว้เลยขอเพิ่มจังหวะอีกนิดได้ไหมคะงานเยอะเหลือเกินตาจะปิดแล้วขอเร่งจังหวะอ่ะเพลงนี้เลยละกันนะคะในช่วงของ Smiley Request ค่ะ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินขอบคุณด้วยนะคะ
1: Smiley Request
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake
0: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังมีคนสำคัญมากในชีวิตนะคะแล้วก็คนที่อยากจะปกป้องรอยยิ้มของเขาเอาไว้ตราบนานเท่านานแต่ไม่รู้ว่าจะอธิบายความรู้สึกนั้นออกมายังไงนะคะลองมาฟังเพลงนี้ดูค่ะเพลงนี้อาจจะพูดแทนคุณก็ได้เป็นเพลงจากซีรีส์ติวเธอที่รัก My Tutor My Love นะคะเพลงนี้ถ่ายทอดโดย Diamond นรกรชื่อเพลงว่า My Sunshine ค่ะ

คืนนี้มีคุณผู้ฟังคนไหนกำลังรอลุ้นบัตรคาเฟ่ไนท์ไลฟ์กันบ้างคะมีแจกค่ะมีแจก2แถวหน้าสำหรับใครก็ตามที่ 20,000 Atom Point ก็พร้อมแล้วเหมือนกันนะคะเตรียมมาร่วมสนุกได้เลยอย่าลืมลงทะเบียนกันก่อนนะคะ atom.live/greenwave เสียดายโอกาสบางคนส่งข้อความมามีค่ะมีค่ะ 20,000 Atom Point แต่ลืมลงทะเบียนกันไว้นะคะอ่ะเอาให้แน่ใจว่าตอนนี้มีลำดับที่แล้วเรียบร้อยนะคะส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรกลับแล้วก็ลำดับที่ในการลงทะเบียนร่วมลุ้นสนุกกันนะคะมี2ใบให้กับคุณผู้ฟังไปนั่ง2แถวหน้าสุด Exclusive เลย1 สิงหาคมเราไปดูคอนเสิร์ตจากโบกี้ไลออนและว่านวันๆกันนะคะ

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ข้อความที่ส่งเข้ามานะคะทำตามกติกาเป๊ะๆ เลยชื่อนามสกุลเบอร์โทรแล้วก็ลำดับที่ในการลงทะเบียนบางคนเป็นสายมูนะคะมีการบอกว่าขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ถูกเลือกด้วยแล้วกันนะคะวันนี้สำหรับผู้โชคดีของเรานะคะเป็นคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนไว้ในอันดับที่169ยินดีด้วยกับคุณรัชนีวรรณค่ะทุกคนมีสิทธิ์หมดนะคะขอให้อย่าลืมลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย atime.line/greenwave อันนี้สำคัญมากจริงๆและสำหรับช่วงเวลาที่เราจะให้คุณได้เอา 20,000 atime point ที่ฟัง greenwave กันไว้ในทุกๆวันเนี่ยนะคะมาแลกเป็นที่นั่งสุด exclusive เลย2แถวหน้าวันนี้เรายังมีแจกกันอีก4ช่วง DJ ด้วยกันนะคะใครอยากจะได้ที่นั่งใกล้ๆแบบนี้ก็รอลุ้นค่ะส่วนในคืนวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์แล้วนะเราจะลุ้นบัตรกันไปแบบสนุกยกแก๊งเลยดีไหมคะแจกให้ถึง6ที่นั่ง5ช่วง DJ ด้วยกันเริ่มต้นช่วงของ DJ แบมเป็นช่วงแรกค่ะ

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
2: หากเจ็บคอเมื่อไร
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
4: ีคอนเสิร์ตน่าดูอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะคะที่ทาง A-Time Showbiz เขามาชวนทุกคนไปทวนเข็มนาฬิกาย้อนความคิดถึงไปกับศิลปินระดับมาสเตอร์นะคะรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตค่ะเป็นคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมนะคะแหมดูไลน์อัพศิลปินแล้วอยากไปแล้วก็อยากจะไปย้อนวัยกันจริงๆเลยตั้งแต่พี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบนะคะอันนี้มาในนามของเฉลียงเฉพาะกิจนั่นเองสาวสาวๆนะคะเบิร์ดกับฮาร์ทตุ๊กวิยดาพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาแล้วก็พี่กบทรงสิทธิ์ด้วยนะคะวันเสาร์ที่10ตุลาคมรอบเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์นะคะใครสนใจเขาจะเริ่มจำหน่ายบัตรกันในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้10โมงเป็นต้นไปนะคะทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
4: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะองค์การอนามัยโลกค่ะบอกว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักนะคะจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวแล้วก็ขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ผลการประเมินเบื้องต้นนะคะพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขแล้วก็การจัดการคิวผู้ป่วยอยู่ในความโกลาหลท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลแล้วก็คิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นจากแผ่นดินไหวก็กำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นไข้เหลืองแล้วก็ไข้เลือดออกค่ะรอบหน้าเรายังติดตามกันได้อยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอเจอกันนะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซุปเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
5: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

ในสำนักคนน่ารักมักใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่อยากลองรักสักครั้ง

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปีHide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำ Parle Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: เวลานั่งอ่านข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาทางแอป A-Time ปังปินนะคะบางทีก็เหมือนจังหวะมันตรงกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอีกคนนึงอีกฝ่ายนึงเขาเลือกเพลงอะไรไว้คืนนี้มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่เบิร์ดเพลงอะไรก็ได้แล้วก็มีเพลงนี้เข้ามาพอดีเลยค่ะ

0: แต่สำหรับที่นี่แล้วนะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็คุ้นเคยของคุณผู้ฟังที่ชอบฟังเพลงเพราะๆสบายๆไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนก็ตามนะคะจะดึกแบบนี้แล้วเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันเสมอนะคะพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่ะหมายถึงอีกวันนึงที่เราจะได้มาเจอกันในวันส่งท้ายสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์ยังคงอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่นี่ในตอนเที่ยงคืนจนถึงตีสองพรุ่งนี้เจอกันนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับทุกข้อความเลยค่ะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Passage ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เวลาของ Green Update ต้นชั่วโมงนี้เราติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุที่หน้าทองชื่นนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูของฝรั่งเศสบอกว่าจะคงแผนรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในระดับสูงสุดต่อไปอีกหลายวันเลยนะคะเนื่องจากว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกใหม่หลังจากที่สำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฝรั่งเศสให้ข้อมูลค่ะว่าถึงแม้สภาพอากาศร้อนสุดขั้วเริ่มที่จะลดลงในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแต่คาดว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้อุณหภูมิจะพุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งในขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขนะคะบอกว่าพบคนเสียชีวิตมากกว่าปกติถึงกว่า 1,000 รายเลยนะคะในช่วงที่คลื่นความร้อนรุนแรงปกคลุมยุโรปส่วนใหญ่เป็นคนที่มีอายุมากกว่า65ปีค่ะช่วงหน้ายังกลับมาส่งข่าวกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามกันต่อนะคะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ตกบ่ายทีไรเนี่ยสมองตื้อทุกทีเลยหมอเพื่อน
0: เวลาที่เรารู้สึกสมองตื้อบางทีอาจเพราะร่างกายของเราขาดน้ำอยู่ก็ได้นะคะพี่โบงานวิจัยระบุว่าสมองเราไวต่อระดับน้ำในร่างกายสูงมากการขาดน้ำเพียงแค่ 1-2% ก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้ความสามารถในการตัดสินใจการจดจำระยะสั้นและสมาธิในการทำงานลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะแนะนำให้ดื่มน้ำวันละประมาณ2ลิตรนะคะโดยเน้นการจิบน้ำบ่อยๆตลอดทั้งวันแทนการดื่มแก้วใหญ่ทีเดียวเพื่อให้ร่างกายดูดซึมไปเลี้ยงสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่ขีดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาติดตามด้วยกันต่อนะคะได้ยินสุทินาทองชื่นในเวลาของ Green News ค่ะมีรายงานนะคะกระทรวงเศรษฐกิจและการคลังของเกาหลีใต้เขาบอกว่าในช่วงไตรมาสแรกการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของเกาหลีใต้ยังคงขยายตัวต่อเนื่องค่ะโดยได้แรงหนุนจากการลงทุนที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรม ICT แล้วก็อุตสาหกรรมบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคโดยยอดการลงทุนในต่างประเทศผ่านการซื้อหุ้นต่างประเทศหรือการจัดตั้งสำนักงานในต่างประเทศพุ่งขึ้น 36.2% นะคะไปสู่ระดับ 21,700 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังคงรักษาแนวโน้มค่ะขึ้นมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปีที่แล้วเอาไว้ได้ขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินและการประกันภัยก็พุ่งขึ้นในระดับตัวเลข2หลักส่วนการลงทุนโดยตรงในอเมริกาเหนือยุโรปและก็เอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับตัวเลข2หลักเช่นกันค่ะเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News อีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชคสเปรส
0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: Lunch Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
1: เสียงเพียวและออกเสียงเพียวถ้าเจ็บคอเมื่อไร
2: เสียงเพียวและออกเสียงเพียว
3: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
0: และอาหาร

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี่ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
0: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
1: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
0: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Templafis ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News. โดยแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
1: เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ประกาศให้ผู้ค้าปลีกน้ำมันแล้วก็ปั๊มน้ำมันทั่วประเทศลดราคาหน้าปั๊มลงทันทีเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบโลกที่ตอนนี้ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่68ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วโดยทรัมป์ได้ขีดเส้นราคาให้ไม่เกิน 2.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนจาก 3.8 ดอลลาร์พร้อมกับเตือนด้วยนะคะว่าถ้าผู้ประกอบการรายไหนยังฝ่าฝืนโกงราคาก็จะต้องเจอกับบทลงโทษค่ะนอกจากนี้ผู้นำของสหรัฐยังเตือนด้วยนะคะว่าในอนาคตภาษีน้ำมันอาจจะแพงกว่าราคาน้ำมันได้โดยประธานาธิบดีทรัมป์นะได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ในข้อหาโกงราคาน้ำมันหลังจากพบว่าบริษัทเหล่านี้จงใจไม่ลดราคาขายปลีกหน้าปั๊มให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลงแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยอะโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าและ
2: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

gonna love it. Games, this is real, but you was real.

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงศ์ธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ความของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะธรรมชาติซีฟู้ดที่คุณมั่นใจเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
3: เวลาของ Green News นะคะยังคงมีให้ติดตามกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นรัฐบาลญี่ปุ่นค่ะบอกว่าเตรียมพร้อมนะที่จะใช้มาตรการที่เหมาะสมหลังจากเงินเยนอ่อนค่าทะลุ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2529ค่ะโดยรัฐมนตรีคลังซาสึกิคาตายามะบอกว่ามาตรการที่เหมาะสมก็รวมถึงความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการที่เด็ดขาดถ้ามีความจำเป็นโดยรัฐบาลญี่ปุ่นเคยใช้งบสูงเป็นประวัติการณ์ถึง 11.7 ล้านล้านเยนเพื่อแทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างปลายเดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งปัจจุบันนะคะเงินเยนเนี่ยยังคงเจอกับแรงกดดันในทิศทางขาลงถึงแม้ว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นเพิ่งจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงยังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตให้ติดตามค่ะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบธรรมชาติซีฟู้ดแมคเคอเรลรมควันที่คุณมั่นใจฉีกชิมพร้อมอร่อยวันนี้ที่ซูเปอร์และร้านสะดวกซื้อใกล้คุณ
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: อยากจะลืมนะครับกับอัศนีวสันต์แต่จริงๆแล้วถ้ามันมีคำนี้เกิดขึ้นมาในหัวสมองของเราแปลว่ายังไม่ลืมจริงๆแล้วผมว่าไม่รู้อะไรยากกว่านะอยากจะลืมกับอยากจะจำเนี่ย
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

ตั้งใจอยากสดชื่นแล้วก็อยากสดใสนะครับก็เลยเลือกเซตนี้มาให้นะฮะคาสเซ็ตคลับนะครับก็พึ่งต้นเดือนนะเนอะแล้วปลายสัปดาห์ด้วยเราจะได้รู้สึกรันรารันรากันสักหน่อยนะครับเราหวังว่าเงินเดือนจะยังอยู่ในกระเป๋าอย่างอยู่ดีมีสุขใช่ไหมจ๊ะก็พรุ่งนี้ยังเป็นวันศุกร์อยู่นะฮะนั่นหมายความว่าวันศุกร์ก็มีแนวโน้มว่าเราอาจจะใช้เงินในช่วงนี้มากกว่าปกตินิดนึงนะครับประคองสติให้อยู่กับตัวกันเยอะๆนะจ๊ะว่าแต่ว่าเมื่อคืนนี้ใครได้ติดตามไหมสำหรับClub Inspire Day นะครับถ้าใครพลาดไปก็ตามไปดูแล้วก็ตามไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับพี่อันคุยกับโออนุชิตดีมากประทับใจมากอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งแขกรับเชิญครับ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: Is that good?ดีนะ

0: ุขภาพ Parley
1: Propolis Plus
2: เจ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: ฉีดเลย
1: Propolis
2: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอโพโพลิสมัลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Caffeinated โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัว
1: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหาร

0: cover เพลงตัวเองก็ไม่ผิดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเป็นรักแท้ดูแลไม่ได้ในไลฟ์เวอร์ชันของ Potato ด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับ Moonlight Lounge นะครับก็ใกล้มากนะครับเราผ่านเดือนนี้ไปปุ๊บ1สิงหาเราเจอกันเลยกับ Bogey Lion แล้วก็ว่านวันหวานวันนี้ก็เป็นอีกวันนะครับที่เราจะยังแจกกันอยู่นะครับสำหรับบัตร2แถวหน้าสุด Exclusive แลกกับ 20,000 Airtime Point ของคุณนะครับคลิกที่ airtime.live/greenwave ชื่อคุณอยู่ในนั้นหรือยังถ้าอยู่แล้ววันนี้เดี๋ยวลุ้นได้เลยนะฮะพูดได้เลยว่าทุกช่วงดีเจเว้นช่วงปอกับช่วงพี่อั๋นก็คือตอนหลังห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเว้นนะครับที่เหลือแจกหมดเลยนะครับเราก็จะแจกรับสายบ้างเลือกข้อความบ้างนะฮะยังไงขอให้โชคดีได้ไปสนุกด้วยกันนะ
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express
2: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียวหากเจ็บคอเมื่อไร
3: เสียงเพียวอย่าอมเสียงเพียว
2: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหาร

0: ย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณบ้านรั่วใครผิดก็ช่างจบปัญหาด้วยระบบเคมีก่อสร้างครบวงจรล้ำกว่าด้วยกราฟีนชิลนวัตกรรมจากเบเยอร์ New Honda City และ New Honda City Hatchback Quake M Up สั่นทุกสตรีทไม่ว่าใครก็ต้องฟีลเดอะซิตี้ควัก
1: เพลงใหม่นะครับจากผู้ชายคนนี้ที่รู้เลยทุกๆครั้งที่เขาจะทำเพลงเขาคิดเยอะแล้วเขาตั้งใจมากเป็นคนทำอะไรก็ตั้งใจอยู่แล้วนัทศักดาธรนะครับตั้งใจส่งเพลงคุณภาพกับเรื่องราวที่เขามั่นใจว่าน่าจะเข้าถึงใจของพวกเรามาได้เพลงนี้ชื่อว่า One Day at a Time หรือว่าทีละวันถ้าฟังจากชื่อเพลงมันสามารถเป็นเรื่องเศร้าก็ได้เรื่องสุขก็ได้นะฮะแต่เจ้าตัวบอกเลยว่านี่คือเพลงที่พูดถึงโมเมนต์อบอุ่นนะที่อยากให้เราค่อยๆฟังแล้วก็เรียนรู้ความหมายของคำว่ารักที่มีมวงแตกต่างจากภาพจำเดิมๆที่หลายครั้งจะผูกติดกับความยึดติดบางอย่างว่ามันต้องเป็นแพทเทิร์นนั้นคำสัญญานี้ความที่มันจะต้องยั่งยืนตลอดไปมีแต่เธอมีแต่ฉันไปจนลมหายใจสุดท้ายอะไรเงี้ยไม่มีใครมีคำตอบครับว่าปลายทางของความรักเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญอาจไม่ใช่ระยะเวลาแต่เป็นความหมายของช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันทีละวันลองฟังนะ

0: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน
3: แม่ครับปวดท้อง
4: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
3: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
7: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
8: ดี
9: คุณมีกินหืนไหม
8: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
7: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
10: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
7: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
10: จากไรทิพย
11: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอม

0: อบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้เรียนรู้ชีวิตสุดอินสปายไปกับ
2: Inspire Day Club Inspire Day
1: ClubInspire Day
3: จากนักเต้นสู่นักแสดงคุณภาพระดับตำนานโออนุชิตเปิดมุมมองชีวิตเชนธนาไตรฉัตรจากบทเรียนราคา600ล้านหญิงเก่งที่เลือกใช้เสียงเพื่อคนอื่นบุ๋มปนัดดานักร้องเจ้าของฉายาเพื่อนหญิงพลังหญิงปานธนพรและมาวินทวีผลกับรสชาติชีวิตจริงที่ไม่ได้ฟินเฟอร
1: ์กรกฎาคมนี้ที่สุดของแรงบันดาลใจกับดีเจอั๋นภูวนาทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time
4: โดยอาหารแมวมีมี่แบรนด์ที่แมวญี่ปุ่นหลงรักซองนี้หอมอูมามิกินแล้วเฮลตี้แค่มีมีมี่ดีดีทุกมื้อ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
1: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
4: 8-10 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์เศรษฐกิจทุกคำตอบธุรกิจการแพทย์ยาและสุขภาพระดับโลกมาเสิร์ฟครบในที่เดียว CPHI Southeast Asia ครบเทคโนโลยีผลิตยาวัตถุดิบและแพ็คเกจจิ้ง World Health Expo Bangkok ครบนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการสุขภาพ MedTech Southeast Asia ครบทั้งเครื่องจักรชิ้นส่วนสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์แมทธุรกิจตรงจุดกับผู้นำกว่า 1,000 แบรนด์ทั่วโลกInternational Healthcare Week จัดโดย Informa Markets
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innobic ครับ

0: ริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
2: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
3: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
2: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
4: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
2: เด็กทานได้ใช่ไหม
4: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: สอบตกเรื่องความรู้ยังมีโอกาสแก้ใหม่แต่ถ้าสอบตกเรื่องความเชื่อใจให้โอกาสไปก็ไร้ค่าออกจากกลุ่มคำลวงที่คลับ Friday พูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมแล้วแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage วันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟิน
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุที่นาทองชื่นและนี่คือเวลาของ Green Update นะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของฮังการีค่ะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เมืองเชชนีอยู่ทางตอนเหนือของประเทศใกล้กับชายแดนที่ติดกับสโลวาเกียอยู่ที่42องศาเซลเซียสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดตลอดกาลของฮังการีส่วนที่เมืองหลวงกรุงบูดาเปสต์นะคะอุณหภูมิเนี่ยพุ่งสูงถึง41องศาเซลเซียสโดยนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจาของฮังการีก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้ปรับลดการใช้น้ำแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่ไม่จำเป็นนอกจากนี้ยังให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านแล้วก็ขอให้ลดชั่วโมงการทำงานลงถ้าสามารถทำได้ค่ะเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes ดีเจอัน
4: I love you. Oh my God. Yeah.

0: มาให้ครบนะครับทั้ง Process ทั้ง Pixie เลย One Shot ครับเริ่มต้นกันนะฮะเอาพลังสดใสแบบนี้นะครับของทั้ง Process และ Pixie มาปลุกทุกๆคนอีก1 ชั่วโมงครับฟังเพลงด้วยกัน
1: Green Wave 106.5 FM

ิดเพลงของคุณอนันต์ครับนะครับพี่กบทรงสิทธิ์นะฮะภาพของความเป็นนักร้องกับนักแสดงผมว่าเขาบาลานซ์จนมันขึ้นมาตีคู่ได้เลยนะฮะกับความเป็นมืออาชีพในทั้งคู่นี่คือหนึ่งเพลงซิกเนเจอร์กับขีดเส้นใต้ด้วย

เศร้าไปใช่ไหมอ่ะได้ได้อ่ะถอนถอนหน่อยถอนแต่กำลังจะเปิดเพลงแบบกลางคืนนิดนึงนะมีคนขอเพลงนี้มาแล้วก็อยากฟังด้วยอ่ะใจเราตรงกันเพราะฉะนั้นฉันจะเปิดตอนเช้านี่แหละ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัด

อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB Weber ตราตุกแกผลิตภัณฑ์ที่ช่างเชื่อใจเจ้าของบ้านเชื่อมั่นมากกว่า40ปี Hide and Seek คุกกี้สี่เหลี่ยมที่แสนจะอร่อย Hide and Seek พบความสนุกที่ซ่อนไว้ในทุกคำพาเล่ Rigolos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigolos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: เอาน้องพีพีนะฮะมาเป็นค่าเฉลี่ยหน่อยนึงเดี๋ยวจะบอกว่าเปิดเพลงแบบเก่าไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่อุ้ยข้อความเยอะนะขนาดเปิดมาเยอะขนาดนี้ยังบอกขอต่ออีกเลยนะฮะฟังเพลงกันเยอะมากจริงๆครับโดยเฉพาะในชั่วโมงนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็บางทีมันก็ไหลเนาะพอแบบเพลงนู้นเพลงนั้นเพลงนี้มันก็ต่อกันมาพอเห็นรายชื่อเพลงก็อดไม่ได้ที่จะหยิบมาเรียงกันให้นะครับขอบคุณทุกข้อความเลยนะแล้วก็คนไหนรู้สึกว่าอยากฟังเพลงอะไรหรือแม้แต่จะมีบางก็ต้องมีบ้างแหละที่เฮ้ยเพลงนี้เก่าไปป่ะก็ผมว่ามันก็ฟังเก่าใหม่เฉลี่ยกันไปเพราะว่าความสนุกของ Green Wave อันนึงก็คือเราได้ฟังเพลงหลากหลายยุคมากอันก็โตมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับคือตอนที่โตมาก็จะฟังเพลงที่ดังในยุคพ่อยุคแม่นึกออกไหมหลังจากนั้นผมก็โตมาผมเป็นลูกคนสุดท้องผมก็โตมาด้วยเพลงที่ดังในยุคพี่แต่ละคนพี่1พี่2พี่3อันคนที่4ฉะนั้นผมเลยมีเรนจ์ของเพลงอยู่ในเพลย์ลิสต์ชีวิตที่ใหญ่มากเลย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: สมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอป
4: Smiley Request
3: โดย Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันไม่มีเพลงที่เราไม่รู้จักหรอกครับเติมเข้าไปอีกหนึ่งพยางค์เป็นเพลงที่เรายังไม่รู้จักทุกเรื่องอ่ะผมรู้สึกเราไม่มีทำไม่ได้เราแค่ยังทำไม่ได้ไม่เข้าใจไม่จริงแค่ยังไม่เข้าใจถ้าเติมคำว่ายังเข้าไปผมว่ามันจะเติมโอกาสหรือว่า possibility ในการที่มันจะเป็นไปได้แค่เราเปิดหูเปิดตาเปิดใจในการที่จะทำความรู้จักเราก็ให้โอกาสกับตัวเองในการได้รู้จักได้ลองเราอาจจะกลายเป็นคนที่รู้จักเข้าใจแล้วก็ทำได้ด้วยสมายลี่รีเควสต์นะครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินนะฮะ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: มาย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงินล้านนะครับเขาแจกหนักครั้งสุดท้ายแล้วนะรวมรางวัลพิเศษเนี่ย70ล้านบาทเลยกับแคมเปญสลากออมสินนะครับที่เพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวมทั้งสิ้นเป็น113ล้านบาทเขาแจกไปแล้ว2ครั้งนะครั้งที่1คือ16พฤษภาคมที่ผ่านมารางวัลพิเศษรวม13ล้านบาทนะครับครั้งที่2คือ16มิถุนายน69ครั้งที่เพิ่งผ่านไปเหมือนกันรางวัลพิเศษรวม30ล้านบาทครับและโอกาสลุ้นรางวัลครั้งสุดท้ายเรายังทันครั้งที่3คือวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับ2019นี่แหละรางวัลพิเศษรวมอีก70ล้านบาทรางวัลละ10ล้าน7รางวัลเรียงกันไปรับไปเลยรางวัลละ10ล้านอ่ะโอ้นี่คือรางวัลของคนชอบออมนะฮะที่ช่วยให้คุณออมได้อย่างมั่นใจเงินต้นไม่หายและยังได้มีสิทธิ์ลุ้นรับโชคก้อนใหญ่ฮะลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าที่ซื้อสลากเพิ่มแล้วก็ลูกค้าเดิมที่ถือครองสลากออมสิน1ปีหรือว่า2ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับทั้งในแบบใบสลากแล้วก็สลากดิจิตอลด้วยนะครับยิ่งซื้อมากก็ยิ่งมีโอกาสลุ้นได้มากนะครับนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัลเต็มๆไม่ต้องเสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายครับซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเลยหรือว่าคุณจะกดซื้อด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคารออมสินก็ได้ MYMO อ่ะลองโหลดดูนะครับถ้าใครไม่มีวันนี้ถึง15กรกฎาคม2569นะครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA

0: สมาร์ทไลฟ์จะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: พี่คุ้ม77งานประมูลบ้านมือ2ทอสอออนไลน์ครั้งที่5มาแล้วค่ะ
2: รีบโหลดแอป GSB All Home จัดหนักโปร2ต่อต่อที่1ส่วนลดออนท็อปเพิ่ม 7% ต่อที่2สินเชื่อดอกเบี้ย 0% นาน2ปีแรก
1: หุ้ยประมูลง่ายแค่ใบนิ้วไม่ต้องเดินทางเลยนะคะพี่คุ้ม
3: ล็อกวันเลยอังคารที่7กรกฎาคมนี้เที่ยงตรงถึงเที่ยงครึ่งเท่านั้นนะครับ
4: บ้านมือ2ทอสอคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
2: โทร02-645-9000กด5เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves.
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
11: ป์โลกยิ่งเปลี่ยนเร็วเรายิ่งต้องก้าวไปข้างหน้าให้เร็วกว่ากนอ.ไม่เคยหยุดพัฒนานิคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อสร้างอนาคตให้ประชาชนและประเทศชาติด้วยโครงสร้างพื้นฐานครบวงจรบริการ One Stop Service ที่สะดวกรวดเร็วสร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อมและชุมชนเติบโตสู่อนาคตที่ยั่งยืน Accelerating the Industry to the Sustainable Future กนอ.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
12: ชวนขอพรขอความมั่งคั่งกับเทพแห่งทรัพย์ท้าวเวสสุวรรณนาเทพนาเทวดาในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
13: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Togetherกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
14: อวสานไหมวัยกลางคนวัยที่มีนัดหาหมอแต่พ่อแม่อยากให้พาไปเยี่ยมญาติในขณะที่ลูกร้องไห้และเพื่อนขอยืมเงินพร้อมๆกับแฟนถามเรื่องซื้อบ้านใหม่เฮ้ย Midlife United Podcast รวมใจวัยกลางคนกับเรื่องกังวลที่รุมเร้า3พิธีกรเผือกอาร์ตโบและแขกรับเชิญแชร์ความเห็นผ่าน3หัวข้อที่คนวัยนี้คุยกัน EP 9เมื่อโหมงานหนักจนเจอ Midlife Crisis กับพี่วิชัย Salmon House ดูพร้อมกัน4กรกฎาคมนี้ 1:00 นตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนวัยกลางคนโดดแมทช์คนที่ใช่แมทช์งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB
15: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
16: วิธี save energy แบบ
17: สวัสดีครับผมเจ้านายจินเจตนะครับวิธีประหยัดพลังงานของผมเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเลยครับผมชอบฟังเพลงอยู่บ้านชอบแสงอบอุ่นเลยเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ทั้งหมดตั้งเวลาเปิดปิดผ่านสมาร์ทโฟนได้ด้วยแล้วก็เลือกใช้ลำโพงที่กินไฟน้อยหรือถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ช่วยประหยัดพลังงานได้จริงนะครับ
16: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
18: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้
19: Cover Night Live Moonlight Lounge
18: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาด